0: หากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า 3.1 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่แล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองปาโกตำบลหนองปาโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
2: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องขอเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา8นาฬิกาและกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา2นาฬิกาวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2-3เซต ล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซต25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9แล้วก็รอบปั่นรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19 สุภักดิ์กับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17 พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง65ซมและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
4: 1นาทีกับกปท.
5: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รอย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
13: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
12: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
13: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
12: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
13: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
14: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
15: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับทรงเจริญพระชน 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภาสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์เปิดธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานพระวิทย์ในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไปทุกนะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
14: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
15: ครับเรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนานี่นะครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับ ลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบุกใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งแล้วก็สั่งคุณในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศษนะครับไทยแต้นแนวคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารประธานต้นแบบและองค์กรทางวิสนานะฮะเช่นในส่วนกลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุรังสฤทธิ์นะครับมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซาวัดรำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามท่าสูงที่อุทัยครับแล้วก็เช่นวัดแล้วยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
14: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
15: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับสารเปลือกธรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและปรัชนาสมถานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีปัจจัยสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์การทำทุกเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์ธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปทำนะครับโดยมีแค่แต่คดีโดยแค่โลกของการนำบริจาคคดีหรือว่าในส่วนที่มีแค่จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ได้ส่งความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
14: งั้นตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
15: ตอนนี้ทางผมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดทางเซานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางลงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
14: ค่ะนอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
15: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนภูมิภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สายชนได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งร่วมสืบสานพุทธศาสนาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จะสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสามัคคีและความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระราชาอีกด้วยครับ
14: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
15: ครับเราทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาพุทธทั้งมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับพระกาพรรษาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
14: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาค่ะ
15: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
17: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์เวลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
20: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
19: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
20: กรรมาธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จ ก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
19: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
17: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watch ทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
21: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมาย
0: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
22: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
0: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
17: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
23: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียส ดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนิโยจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนิโยช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนิโยนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
2: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกาลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
23: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโยใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
4: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การโอนประมูลเนี่ยจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
3: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
5: ร่ว มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับอยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะ
1: ครับ
2: เช้าวันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งรายการบันทึกสถานการณ์ของเรานะคะเจอกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5

0: 891นะคะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามเราทั้งสองคนได้ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะทีมช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับวันนี้ข่าวสารมากมายนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเราจะต้องมาเริ่มต้นด้วยข่าวดีกันก่อนนะครับข่าวดีที่นี้คือในเรื่องของปากท้องของประชาชนนะครับ
0: ค่ะ
1: คือหลังจากที่ในส่วนของตอนออกกลางนะครับมีการเรียกว่าทำข้อตกลงในการหยุดยิงนะครับทั้งทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองรวมถึงอิหร่านนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงนะครับจริงๆเนี่ยปรับลดลงมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของวันพุธที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าปรับลดเป็นประวัติการคือลดลงมาเยอะกว่าทุกวันนะครับอย่างวันพุธเนี่ยลดประมาณ1บาท20สตางค์นะครับพอมาเมื่อวานนี้ประมาณ50สตางค์นะครับและวันนี้ครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมานะครับในส่วนของปั๊มปตท.นะครับแล้วก็บางจากมีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับดีเซลลดลงมา1บาท30สตางค์นะครับส่วนเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์20รวมถึงแก๊สโซฮอล์ E85 นะครับลดลง1บาท50สตางค์นะครับเรื่องจากในส่วนของพอเหตุการณ์สงบลงนะครับมีในเรื่องของสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นนะครับราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวลดลงนะครับวันนี้ดีเซลถ้าในส่วนของราคากลางของประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่37บาท50สตางค์นะครับถ้าบวกภาษีปั๊มในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนในส่วนของแก๊สโซฮอล์95ครับวันนี้อยู่ที่38บาท85สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 33บาท85สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับในช่วงหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวต้องมารอดูว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปรับหรือว่าจะมีการดูในเรื่องของการขึ้นราคาไหมหรือว่าลดลงไหมเดี๋ยวต้องมาติดตามแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนครับ
0: ค่ะซึ่งก็จะเห็นการปรับตัวของราคาน้ำมันที่ลดลงมาเรื่อยๆนะคะเป็นระยะจากหลังจากที่อย่างที่บอกนะคือสถานการณ์ตอนออกกลางนะคะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็อย่างที่พี่รณัฐบอกคือถือเป็นข่าวดีที่ราคาค่อยๆลงมาเรื่อยๆเพราะว่าก็หมายถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงด้วย
1: ถูกต้องก็อย่างที่บอกนะในส่วนของพอน้ำมันลดลงมาแล้วเนี่ยคือจากราคาที่เมื่อกี้เรานำเสนอไปคือเทียบกับก่อนที่จะเกิดสงครามเลยก็ว่าได้นะครับเกือบจะเป็นราคาที่ปกติแล้วเพราะว่าในราคาตรงนี้เนี่ยคือไม่ได้มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันด้วยน
0: ะคร
1: ับก็ถือว่าเป็นราคาที่เราปรับลงตามเศรษฐกิจจริ
0: ง
1: ๆนะครับแล้วก็ตรงนี้อยากจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับถ้าในช่วงที่น้ำมันแพงนะอาจจะมีในเรื่องของต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้น้ำมันลดลงมาแล้วสินค้าเราจะปรับลงหรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: คำนวณให้ดีๆนะครับแต่ว่าหวังว่าก็อาจจะต้องมีการปรับลงแหละเพื่อเป็นการให้สอดคล้องไปกับสภาพเศรษฐกิจนะครับก็ยังไงก็ต้องดูในเรื่องของต้นทุนตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของการขนส่งเนี่ยคาดว่าตรงนี้ก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในห่วงวันที่16ถึง19นะคะท่านก็เดินทางนะคะเยือนต่างประเทศนะคะไปที่รัสเซียนะคะไปประชุมนะแล้วก็หารือร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเชียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเชียนะคะรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกนะคะก็ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางนายวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีแห่งสหภาพรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนะคะแล้วก็ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนะคะท่านนายกค่ะท่านก็กล่าวถ้อยแถลงนะคะถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเชียในอนาคตที่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนค่ะเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของบูรณาการการเศรษฐกิจนะคะพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียค่ะซึ่งก็คือการส่งเสริมความเชื่อมโยงนะคะเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการค้าการลงทุนและความร่วมมือระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนค่ะหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือว่า FTA นะคะก็จะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อที่จะสนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนค่ะรวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลค่ะโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็เรื่องของ AI รวมไปถึงการป้องกันการปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็ยังได้แสดงความห่วงใยนะคะถึงคนไทยในรัสเซียค่ะถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะคะก็ท่านก็บอกเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่รัสเซียเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงด้วยเชื่อมั่นว่าทุกประเทศเนี่ยมีมาตรการในการป้องกันภัยคุกคามเป็นอย่างดีนะคะในขณะเดียวกันก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะให้ปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมกับขอให้ระมัดระวังถ้าหากมีความเสี่ยงนะคะสามารถติดต่อทางสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้นะคะ
1: ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการไปลงในพื้นที่ของรัสเซียในครั้งนี้นะครับไม่ได้ไปแค่ฝั่งประเทศไทยอย่างเดียวนะครับครั้งนี้เนี่ยคือไปในมุมมองของอาเซียนนะครับภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของที่เห็นข่าวออกมาก็อย่างบรูไนดารุสซาลามนะครับในส่วนของเวียดนามและก็มีมาเลเซียไปร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับหลังจากเกิดข่าวมีข่าวออกมานะครับว่าทางยูเครนเนี่ยมีการเปิดฉากโจมตีด้วยการใช้โดรนในการโจมตีที่กรุงมอสโกอย่างที่น้องป่านเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็นายกรัฐมนตรีเราปลอดภัยดีนะน
0: ะ
1: ครับนายกรัฐมนตรีปลอดภัยดีตอนนี้ก็มีการบินกลับไทยเรียบร้อยนะครับตามกําหนดเดิมซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ท่านนายกก็เป็นกําลังใจให้กับคนไทยที่อยู่ในกรุงมอสโกนะครับกรุงมอสโกก็คือเมืองหลวงของรัสเซียแต่ว่านายกเนี่ยจะไปอีกเมืองนึงนะครับก็ถือว่าตรงนี้นะครับท่านนายกยืนยันนะว่าปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องของพลังงานและก็ปุ๋ยนะครับในส่วนของอาเซียนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับหลังจากในการที่พออิหร่านมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะก็ทำให้มีผลกระทบนะครับในเรื่องของการเกิดวิกฤตพลังงานและก็ในส่วนของราคาปุ๋ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าก็เป็นที่พึ่งพาให้กับประเทศไทยรวมถึงสมาชิกอาเซียนเนี่ยได้เรียกว่ารักษาในเรื่องของการหาสิ่งของมาทดแทนได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณศิหศักดิ์ควรเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้กล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและด้านเศรษฐกิจด้วยประเทศไทยก็ยังดำเนินการตรงนี้นะครับที่อันเนื่องมาจากเป็นผลของมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคลี่คลายลงนะครับเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในเรื่องของการทูตเชิงรุกการทูตเชิงรุกนะครับด้านการค้าก็จะมีการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะพัฒนาเติบโตขึ้นได้นะครับนอกจากนี้เองนะครับไทยยังอยากให้ความร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยรวมถึงการที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งการพบปะภาคเอกชนเองจะนำไปสู่การเยือนแล้วก็พบปะกันในระดับต่างๆตามมาอีกด้วยแล้วก็เกิดความร่วมมือในเรื่องของการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับ ในเรื่องของพลังงานรัสเซียก็มีความสนใจที่จะขายพลังงานไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำมันแก๊สปุ๋ยนะครับให้กับประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้นซึ่งไทยเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้อกับรัสเซียสูงแต่ก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการกีดกันทางการค้าด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารเศรษฐกิจนะในเรื่องของการทูตตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือรัสเซียเนี่ยมีพื้นที่ในภูมิประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าใหญ่โตนะครับก็ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังงานแก๊สหรือว่าการผลิตปุ๋ยต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำการค้ากับไทยเนี่ยมียอดอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าในความเติบโตเนี่ยสามารถไปได้มากกว่านี้อีกนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามการคิดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นผลพวงที่ดีนะครับทำให้ในส่วนของรัสเซียแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยรวมถึงสมาชิกอาเซียนทั้งหมดมีความก้าวหน้าในเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปติดตามในเรื่องของการประชุมกันหน่อยนะครับ IMF นะจะมีการจัดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคม2569นี้นะครับซึ่งสิ่งที่พิเศษในครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยนะครับครบรอบ35ปีตั้งจากปี2534ที่เป็นเจ้าภาพนะครับเวียนมาบรรจบกันอีกครั้งนะครับไทยได้เป็นเจ้าภาพในปี2569นะครับกว่า35ปีที่มีโอกาสในครั้งนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเรียกว่าการประชุมในเรื่องของธนาคารนะครับแล้วก็เศรษฐกิจการเงินที่เรียกว่าเป็นใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็คือการเปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF เข้าร่วมหารือแล้วก็เตรียมพร้อมการสื่อสารนะครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีการเข้าหารือร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกในปี2569นะครับหรือว่าที่มีชื่อว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนะครับซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยและก็ครั้งนี้เนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการหารือครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนนะครับไม่ใช่แค่กรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ว่ามีสื่อมวลชนหลากหลายในส่วนหลากหลายสำนักนะที่มาร่วมในครั้งนี้แล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวนะครับโดยเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง NBT 2 HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย NBD Connect รวมถึงหน่วยงานต่างๆในกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุม IMF นี้นะครับ IMFWorld Bank ก็ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและก็ในส่วนของผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนรวมถึงนักวิชาการและก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมหารือในประเด็นของเศรษฐกิจโลกนะครับในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินและก็ในส่วนของการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับประเทศไทยก็ถือว่าได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับอย่างที่เราเกิดไปคือ2534ก็คือตั้งแต่ช่วงน้องป่านน่าจะยังไม่ได้เกิดนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่น้องป่านก็จะได้เห็นการประชุม IMF ด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีการทิศทางต่างๆที่เรียกว่าเป็นการชี้ช่องนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยจะให้การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยรู้ทั้งคนในประเทศแล้วก็สู่วงกว้างไปถึงคนทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นนะครับสำหรับการประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อเมื่อวานนี้มีการเตรียมความพร้อมแล้วเชื่อว่านี่แค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าในเรื่องของภาคส่วนอื่นๆก็ยังมีการเตรียมพร้อมแล้วก็จะมีการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องนะครับ
0: ค่ะซึ่งการประชุม IMF ครั้งนี้นะคะที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคือหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเราได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้บ้างอย ่าลืมนะคะว่าผู้ที่มาประชุมเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ว่าการธนาคารนะคะของแต่ละประเทศต่างๆรวมไปถึงผู้ติดตามด้วยในแง่มุมนึงที่เราได้ผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ค
0: ือเวลาที่เขามาในประเทศไทยเราเนี่ยแน่นอนโรงแรมที่พักนะคะการใช้จ่ายต่างๆนะคะมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยในมุมนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะทัศนคติความรู้หรือการกำหนดนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเราก็จะได้ประโยชน์นะคะจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะก็เชิญชวนทุกคนนะคะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนะคะต้องเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะที่เขามาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะคะอย่างที่พี่รัตน์เล่าให้ฟังของประเทศไทยเราซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพนะคะการประชุม IMF World Bank 2026
1: เกือบ200ประเทศนะน้องป่าน
0: ใช่
1: นะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้คือเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกคือเบื้องต้นเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนต่างๆจากการประชุมหลังจากการประชุมแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือในช่วงของการประชุมนะครับเราจะเห็นว่าจากทุกทั่วภูมิภาคนะครับมาที่ประเทศไทยกระตุ้นแน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผลพลอยได้ของเรียกว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ในช่วงนั้นเราก็ต้องมีการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าในเรื่องของด้านต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่จดจำแล้วก็คนที่ได้มาอยู่ในประเทศไทยในครั้งนั้นนะถือว่าเป็นโอกาสทองนะที่จะ represent Thailand เนี่ยให้กับทุกภาคเนี่ยได้ทุกภูมิภาคได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็มาลงทุนที่ไทย
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะติดตามกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกยังติดภารกิจนะคะอยู่ที่รัสเซียท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะเป็นประธานในการประชุมครม.นะคะนัดพิเศษแทนท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งอย่างที่บอกท่านอยู่ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในสมัยพิเศษนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้น่าจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้วนะคะเมื่อวานมีหลายมติในที่ประชุมออกมาเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมติเมื่อวานนะคะก็คือที่ประชุมครม.นัดพิเศษมีการเห็นชอบรับฟังผลความเห็นนะคะร่างพรบ.งบประมาณปี67นะคะปีขออภัยค่ะปี70พร้อมกับเตรียมโอนงบนะคะปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทนะคะสมทบงบกลางรับมือวิกฤตค่ะเมื่อวานนี้คุณพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมนะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเนี่ยมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570นะคะกว่า 3.788 ล้านล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังมีการพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่สำนักงบประมาณเนี่ยมีการสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษนะคะลดลงจากที่เคยคาดการเอาไว้ประมาณ 100,000 ล้านบาทก็เนื่องจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นค่ะโดยหน่วยงานมีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านนะคะก็จะมีหลายหน่วยงานด้วยกันอย่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยนะฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะโอนเข้าไปสมทบในงบกลางนะคะที่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นนะคะตามคำขอของหน่วยงานต่างๆนะคะหรือว่าเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองในเวลาที่บ้านเมืองเราเจอวิกฤตต่างๆนะคะหรือว่าประสบอุทกภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดวิกฤตการณ์อะไรต่างๆในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณก็จะมีงบกลางนะคะเอาไว้ใช้ตรงนี้สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะเสนอท่านนายกนะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนเพื่อที่จะบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะแล้วก็ถ้าหากคณะ มนตรีมีความเห็นชอบนะคะก็จะส่งร่างพรบนี้เนี่ยไปที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อในวันที่25มิถุนายนก็คือพฤหัสหน้านะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการประชุมครม.พิเศษคือตอนนี้เนี่ยมีการเรียกว่าเคาะสรุปประเด็นออกมาแล้วแต่ว่าในเรื่องของการอนุมัติเนี่ยต้องรอเข้าที่ประชุมก่อนก็คือในช่วงของวันอังคารที่จะถึงอย่างที่น้องป่านเล่าให้ฟังนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับเชื่อว่าการบริหารจัดการงบเนี่ยแน่นอนใช้ให้ครบทุกบาททุกสตางค์และก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องนี้นะครับในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะครับประชุมครม.นัดปกตินะครับมีการไฟเขียวในเรื่องของการขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าในส่วนของการเจรจา AFTA นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยการนำเข้าข้าวโพดตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี
0: ้
1: 30มิถุนายน2569นะครับแต่ในเรื่องของความเศรษฐกิจต่างๆนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีภาวะต่างๆที่เกิดผลกระทบจากตะวันออกกลางนะครับก็เลยมีความจำเป็นนะครับว่าในส่วนของการไฟเขียวที่จะขยายระยะเวลาในการสิ้นสุดออกไปนะครับเป็นวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการที่ตอนนี้คือวัตถุดิบเราขาดแคลนถ้าสมมติว่าเราเรียกว่าสิ้นสุดกันตอนนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเปิดเผยในส่วนของการประชุมที่ผ่านมานะครับว่าการที่ครม.เนี่ยมีการเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับหรือว่า AFTA ปี2569นะครับสำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมเนี่ยคือเรามีการกำหนดไว้นะครับสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายาวมาจนถึง30มิถุนายน2569นะครับตอนนี้มีการปรับยาวขึ้นนะครับเป็นวันที่31สิงหาคม2569ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งในข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเดิมมีการสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศของเราแต่ว่าจากฤดูกาลการผลิตต่างๆนะครับเราจะเห็นผลผลิตคือเราต้องมาเปรียบเทียบกันนะว่าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราถ้าสมมติว่าผลผลิตเราเหลือแน่นอนเราหยุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมีการวิเคราะห์ต่างๆดูผลผลิตต่างๆแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขยายในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่ามีการคิดเป็นผลผลิตส่วนใหญ่นะครับออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมก็จำเป็นที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ5ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก็อย่างที่บอกนะครับพอไม่พอแบบนี้เกิดค่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยต้องการอยู่ที่1,570,000 ตันนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่ผ่านมานะครับการนำเข้าเนี่ยมีนำเข้าเพียง 420,000 ตันก็ลดลงจากช่วงเดียวของปีก่อนนะครับที่นำเข้าเรียกว่า 830,000 ตันเลยก็ถือว่าลดลงมาเกือบครึ่งเลยนะครับ 49% เป็นผลพวงจากการควบคุมการนำเข้าข้าวโพดที่ต้องไม่มีการเผาพอเราเรียกว่าอะไรอ่ะให้โฟกัสในเรื่องนี้อ่ะคอนเซนเทรตในเรื่องนี้นะครับก็ทำให้พอมีข้าวโพดที่มีการเผามาเราก็ไม่รับเลยนะคร
0: ับ
1: ทำให้ข้าวโพดเนี่ยไม่เพียงพอในการนำมาเลี้ยงสัตว์นะครับจริงๆเนี่ยการทำแบบนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นการป้องกัน PM 2.5 ลดปัญหาคือถ้าเกิดการเผาเกิดขึ้นนะประเทศไทยเราไม่รับนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2569ที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้การที่เราจะรับไปจนถึงสิงหาเนี่ยแน่นอนคัดเกณฑ์ในการคัดกรองก็ต้องเป็นข้าวโพดที่ไม่มีการเผาเหมือนเดิม
0: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็จะต้องเป็นข้าวโพดที่ได้มาตรฐานอย่างที่ทางครม.ได้เห็นชอบไปด้วยนะครับซึ่งการขยายเวลานี้ก็จะนำเข้าในเรื่องของการช่วยบรรเทาวัตถุดิบที่ขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารสัตว์แรงกดดันต่างๆนะครับรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการและก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์ด้วยนะครับครม.ก็มีการเห็นชอบแล้วหลังจากนี้นะครับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการออกระเบียบออกมาและก็เรียกว่าดำเนินการกันต่อเนื่องนะครับ
0: ค่ะไปดูเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้นะที่เขามีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะมีการควบรวมบางกระทรวงบางกระทรวงจะแยกกันก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนหน้านี้เนี่ยแนวคิดก็คือแยกเอาการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไปรวมกับวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันส่วนกีฬาเนี่ยก็แยกออกมาอีกหนึ่งกระทรวง
1: เป็นกระทรวงกีฬาไปเลย
0: ถูกต้องนะคะเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็หลังจากที่เข้าประชุมเสร็จท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างที่จะแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากกีฬานะคะท่านบอกตอนนี้เนี่ยร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงแล้วก็จัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็กระทรวงที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือกระทรวงกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์หรือว่าบุคลากรอัตรากำลังอะไรต่างๆรวมไปถึงสำนักงานนะคะแล้วก็หน่วยงานภายใต้กระทรวงเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนนะคะหรือว่ารวมไปถึงรายชื่อหน่วยงานใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือภารกิจที่ต้องเติมเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการนะคะที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขนาดนี้นะคะอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ค่ะก็มีการดำเนินการนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมครม.เนี่ยคาดว่าในช่วงเดือนนี้แหละหรืออาจจะต้นเดือนหน้านะคะที่จะเสนอเข้าไปให้ครม.เห็นชอบแล้วก็หลังจากที่ครม.เห็นชอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะคะต่อไปซึ่งผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะ
1: ค
0: ุณสุรศักดิ์บอกไทม์ไลน์ของกพร.เนี่ยตามที่เป็นข่าวน่าจะสิ้นปีนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วก็คงเริ่มต้นในโครงสร้างใหม่เนี่ย คืออาจจะมีการควบรวมกระทรวงท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็แยกกีฬาออกมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้านะคะ
1: ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็อยู่ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้ไปอยู่ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมคร
0: ับ
1: ชื่อใหม่ที่มีการพูดเผยๆออกมาเนี่ยคือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าจะเคาะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเข้ามาดูข้อมูลในส่วนราชการของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็จะมีในส่วนของหลายกรมนะแล้วก็เรียกว่าสำนักงานต่างๆครับที่เทียบเท่าระดับกรมเนี่ยอยู่ประมาณ5เรียกว่าเป็น5กรมนะ5หน่วยงานก็จะมีสำนักงานรัฐมนตรีนะครับแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้คือมีทุกในส่วนของกระทรวงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของกรมที่เรียกว่าน่าจะเป็นกรมที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนคือกรมการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับอาจจะต้องมีการโยกย้ายไปที่กระทรวงวัฒนธรร
0: ม
1: นะครับแล้วก็ในส่วนของกรมพลศึกษาเนี่ยน่าจะอยู่ที่เดิม
0: ถูกต้อง
1: กรมพลศึกษาเนี่ยเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับกีฬานะครับเราจะเห็นว่าอย่างที่แถวๆสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราจะเห็นเป็นกลมอยู่ตรงนั้นนะซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อยแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
0: คร
1: ับคือจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยสมัยก่อนคือวิทยาลัยพละเดิมวิทยาลัยพละเดิมนะครับตอนนี้มีการยกระดับนะครับให้มาเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในสังกัดของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจริงๆหลายๆคนเข้าใจว่าอยู่ในกระทรวงอวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอยู่ในการบริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานนะครับอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่รัฐวิสาหกิจก็จะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในส่วนขององค์การมหาชนก็จะมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นองค์การมหาชนนะครับแล้วก็ในส่วนราชการประจำจังหวัดก็จะมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ
0: ัน
1: นี้จะต้องมีการปรับโครงสร้างแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่อยู่ตามสารกลางจังหวัดแต่ละพื้นที่หรือว่าอาจจะมีส่วนที่แยกออกไปเนี่ยแต่ละประจำจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าหัวจะเป็นคนเดียวกันC9 จะเป็นคนเดียวกันก็คือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดต้องมาดูนะครับว่าหลังจากมีการปรับโครงสร้างต่างๆแล้วนะครับในเรื่องของแต่ละกระทรวงจะมีการแบ่งแยกอย่างไรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าแน่นอนนะครับในการแบ่งแยกอย่างนี้การทำงานก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยกีฬาก็คือบริหารไปเลยน
0: ะ
1: พัฒนาต่อยอดให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมคือเชื่อมโยงกันนะครับ
0: อยู่แล้ว
1: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถ้าสมมติว่ามาอยู่ใน หมู่เดียวกันน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ถูกต้องแล้วการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะง่ายเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมแยกกันไม่ออกเพราะว่าชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยคือเพราะว่าวัฒนธรรม
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่วิถีชีวิตความเป็นอยู
1: ่
0: รวมไปถึงอาหารการกินนะคะผู้คนประวัติศาสตร์สถานที่ต่างๆ
1: ก็จะส่งผลไปเรื่องการท่องเที่ยวด้วย
0: ถูกต้อง
1: เป็นลิงก์เดียวกันเลยนะเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างกระทรวงตรงนี้นี่แหละจะทำให้การบริหารจัดการในเรื่องราวต่างๆเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะต้องรอติดตามกันเชื่อว่าช่วงปลายปีนี้นะหร
0: ือ
1: ว่าต้นปีหน้านะน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์ค่ะ
4: ครับ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะไปดูที่เรื่องราวของการเมืองกันบ้างเมื่อวานนี้มีประเด็นร้อนหลายประเด็นด้วยกันนะคะทางเรื่องของหัวนะคะคดี
4: หัวสวมีการเอามากระทุ้งกันอีกรอบ
3: ถูกต้องแล้วก็เรื่องของ GHAI Passport เมื่อวานนี้กรรมาธิการมีการประชุมกันนะคะ
4: ครับ
3: เดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของคดีหัวนะคะสวซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่รัฐสภาค่ะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะคะเมื่อวานมีการรับมอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากกลุ่มสว.สำรองนะคะนำโดยคุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชิตกุลนะคะคุณณัฐนันทองดีวงศ์คุณมนัสนครศรีนะคะอดีตผู้ตรวจการการเลือกตั้งแล้วก็ในการรับเอกสารครั้งนี้เนี่ยคือเพื่อประกอบการตรวจสอบคดีหัวเลือกสมาชิกสว.ก็คือในปี67นะคะ คุณอัครวัฒน์บอกว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปบรรยากาศการเลือกสว.นะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งรวมไปถึงที่มาของคลิปดังกล่าวนะคะยืนยันคุณอัครวัฒน์บอกว่าคือมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นว่าใครเป็นคนเปิดคลิปนะแต่มันอยู่ที่ประเด็นที่คลิปเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือว่าการลงคะแนนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่านะคะคือในคลิปเนี่ยเหมือนมันมีการปรากฏออกมาว่ามันมีเสียงออกมาจากคลิปว่าคือเหมือนโตๆกันแล้วเนี่ย อยากจะให้จะเป็นสว.กันอยู่แล้ว อยากให้การเลือกตั้งมันโปร่งใสหน่อยประมาณนี้นะคะ
4: คือที่กล่าวถึง
3: ถูกต้องนะคะก็เหมือนเป็นการสะท้อนว่าในการลงคะแนนเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่านะคะทั้งนี้กลุ่มสว.สำรองเนี่ยเขาก็นำหลักฐานที่บอกว่ารวบรวมมาตลอดทั้ง2ปีนะคะมอบให้กับคุณพฤทธิ์ประกอบด้วยข้อมูลจากทั้งเรื่องของสถานที่เลือกตั้งโรงแรมที่พักพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเลือกสว.นะคะเชื่อว่ามีการดำเนินการเป็นกระบวนการจนทำให้มีผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ประมาณ138คนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมีความพยายามที่จะทำให้คดีดังกล่าวยุติลงแล้วก็เรียกร้องให้ทางกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมานะคะนอกจากนี้คุณอัครวัฒน์ยังพูดถึงเอกสารสว.3หรือว่าโพยรายชื่อผู้สมัครที่ถูกนำเข้าไปลงคะแนนในระดับจังหวัดก็ตั้งคำถามต่อกรณีที่กกต.เนี่ยเคยระบุว่าสามารถนำเอกสารดังกล่าวเข้าคูหาลงคะแนนได้พร้อมกับเห็นว่าการตีความดังกล่าวอาจสร้างความสับสนแก่ประชาชนเนื่องจากมีการพบพฤติการเข้าข่ายการชี้นำการลงคะแนนอย่างเป็นระบบเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ย รอบที่แล้วที่เลือกสว.เนี่ยคือเขามีการเลือกไข่นะคะ
4: ค
3: ือมันกระบวนการมันอาจจะซับซ้อนนะแล้วก็เอกสารที่เข้าไปเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าก็จำชื่อไม่ได้อะอยากเลือกคนนี้เนี่ยจำชื่อไม่ได้ก็เลยจดโพยเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะ นอกจากนี้กลุ่มสว.สำรองเนี่ยยังนำเอกสารที่อ้างว่าเป็นใบสั่งเลือกสว.มอบให้ตรวจสอบด้วยนะคะโดยระบุว่ามีรายชื่อแล้วก็หมายเลขของผู้สมัครที่ถูกกำหนดให้ได้รับเลือกจำนวน138คนรว มไปถึงรายชื่อบุคคลสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเอกสารด้วยพร้อมข้อมูลคะแนนที่ได้รับในแต่ละกลุ่มเลือกตั้งนะคะซึ่งลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็ซ้ำกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะก็เห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรได้รับคำอธิบายต่อสาธารณะว่าคะแนนดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความเชื่อมโยงกับการจัดตั้งเครือข่ายการลงคะแนนหรือไม่นะคะซึ่งคุณอัครวัฒน์เรียกร้องให้กกต.เนี่ยเร่งสรุปสำนวนคณะไต่สวนชุดที่26แล้วก็ส่งเรื่องต่อศาลฎีกาโดยเร็วค่ะให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการไปได้อย่างโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะในขณะที่ทางคุณพฤทธิ์ก็ขอบคุณทางกลุ่มสว.สำรองค่ะที่นำเอกสารหลักฐานเนี่ยมามอบให้เพิ่มเติมพร้อมระบุว่าเดี๋ยวจะเอาเอกสารทั้งหมดนี้ไปประกอบคำพิจารณาของคณะกรรมการศาลนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งคุณพฤทธิ์บอกตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของคดีเลยเนื่องจากว่ากกต.เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยกคำร้องหรือยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหารวม229คนต่อศาลฎีกาภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยจากการชี้แจงของผู้แทนกกต.ต่อคณะกรรมการพบว่าปัจจุบันมีการตรวจสอบจากคณะทำงาน2ชุดที่ให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันนะคะสำหรับชุดไต่สวนที่26เนี่ยเป็นการทำงานร่วมระหว่างกกต.กับ DSI ใช้เวลาตรวจสอบนาน120วันสำนวนเอกสารเนี่ยกว่า 90,000 หน้าแล้วก็ความเห็นทางคดีอีก 1,000 กว่าหน้ารวมถึงการสอบพยานบุคคลอีก100กว่าปากนะคะก็มีข้อสรุปให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในขณะที่คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยความเห็นคือตรงข้ามกันเลยให้ยกคำร้องนะคะคุณพฤทธิ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยเป็นคณะทำงานที่ถูกจัดตั้งเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะคะไม่ได้ใช้โครงสร้างอนุกรรมการปกติที่มีอยู่เดิมแล้วก็ยังไม่มีคำชี้แจงชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาพิเศษนะคะจำนวนครั้งการประชุมหรือว่าเหตุผลในการให้ยกคำร้องนั่นเองนะคะในส่วนกรณีที่ทางคุณแสวงบุญมีนะคะเตรียมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่คลิปบรรยากาศการเลือกสว.เรื่องนี้คุณพฤทธิ์บอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยกกต.ควรจะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่บันทึกภาพการเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าหากมีข้อสงสัยจากสังคมการนำคลิปบางส่วนมาเผยแพร่เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงสามารถทำได้หรือเปล่าเพื่อความโปร่งใสหรือว่าเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามคือเรายังไม่ได้ข้อสรุปในคดีนี้นะคะว่ามีการหัวสว.กันเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะต้องรอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรวจสอบกันอีกทีว่ามันเกิดเหตุการณ์หรือกระบวนการนี้เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสว.สำรองเนี่ยเขานำหลักฐานจากที่เขาเก็บรวบรวมมาให้ทางกรรมาธิการก็คือส่งต่อมอบให้ทางคุณพฤทธิ์นะคะเพื่อที่จะได้เอาไปประกอบคำพิจารณานะคะทั้งคณะอนุนะคะวินิจฉัยนะคะที่มีการมี2ชุดเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ความเห็นต่างกันชุดแรกเนี่ยก็คือให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาส่วนอีกชุดนึงก็คือชุดที่36เนี่ยเขาให้ยกคำร้องนะคะต้องติดตามกันดูต่อว่าคดีนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนหรือ
4: ยืดเยื้อมานานยืดเยื้อมายาวนานสำหรับในส่วนของหัวสว.คือ2ปีแล้วนะครับต้องบอกว่า2ปีเนี่ยคือเกือบครึ่งหนึ่งของการดำรงวาระของสมาชิกวุฒิสภาคณะนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีข้อสรุปอย่างไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกหายไปช่วงหนึ่งนะครับในช่วงการเลือกตั้งเงียบเลยนะนะพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะตอนนี้ฝ่ายค้านก็เริ่มกันมาจับตากันอีกครั้งนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการกระทุ้งนะให้ทางในส่วนของผู้ที่ดำเนินการเนี่ยได้ดูแลในเรื่องนี้ให้มีการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งพรรคประชาชนโดยทางคุณพฤทธิ์นะเป็นผู้ที่เรียกว่าแกนนำในเรื่องนี้นะครับอีกหนึ่งฝั่งครับในเรื่องของโครงการ THAI Passportนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคุณไอรักชนกศรีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนะครับมากับคุณรังสิมันโรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการการกฎหมายนะครับและก็การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรมีการให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะมีการเข้าร่วมการประชุมของทั้งคณะสองคณะนี้นะครับมาดำเนินการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อมูลด้วยนะครับจริงๆงบประมาณของโครงการนี้เนี่ยไม่ได้มากนะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นโครงการที่ใหญ่ถึงขั้นว่าจะต้อง
3: เป็นเมกะโปรเจกต์
4: เป็นเมกะโปรเจกต์แต่ว่าคือ 1,600 ล้านบาทนะครับแล้วผู้ใช้ทั้งหมดเนี่ยคือประมาณ 5ล้านคนแต่ว่าสิ่งประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เป็นที่จับตาของสังคมนั่นก็คือในเรื่องของ TOR นะครับในเรื่องของการเลือกผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนในการจัดทำในครั้งนี
3: ้
4: ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางคุณชัยชนกชิดชอบหรือเปล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง BE หรือว่าครอบครัวของทางตระกูลชิดชอบหรือไม
3: ่
4: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับทางคณะกรรมการก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินโครงการและก็การใช้งบประมาณโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เปิดตัวโครงการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งก็มีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็หลังจากการประชุมคณะกรรมการก็จะมีการรวบรวมข้อมูลรวมถึงพยานหลักฐานที่ได้รับนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสตง.นะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้มีการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่นะครับแล้วก็ย้ำว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเนี่ยคือเรียกร้องให้ทบทวนหรือว่ายุติโครงการนะครับให้ทบทวนหรือว่ายุติโครงการนะครับหากพบว่ากระบวนการดำเนินงานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักที่โปร่งใสแล้วก็หากหน่วยงานของรัฐเนี่ยประสงค์จะดำเนินโครงการนี้ต่อก็ควรจะทำโครงการใหม่แล้วก็งบประมาณใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ในส่วนของทางคุณโรมนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าการตรวจสอบโครงการ THAI Passport ยังไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเด็นการใช้งบประมาณหรือว่าข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงข้อร้องเรียนแล้วก็ข้อมูลที่อาจจะไม่เชื่อมโยงกับธุรกรรมทางการเงินหรือว่าการดำเนินงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบตามที่พยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับแล้วก็ไม่ด่วนสรุปหรือว่ากล่าวหาผู้ใดนะครับคือในเรื่องของโครงการเนี่ยแม้ว่าอยากจะให้มีการยุติหรือว่าทบทวนในเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าในเรื่องของ AI ทางในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้มีการปฏิเสธว่าไม่สนับสนุนน
3: ะ
4: ครับแต่ว่าในเรื่องของความโปร่งใสมากกว่าที่อยากจะให้โครงการนี้มีความโปร่งใสและก็มีความชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดขวางในเรื่องของการพัฒนา AI หรือก็แล้วแต่ว่าให้ทำให้ถูกต้องนะครับถ้าสมมติว่ามีการยกเลิกโครงการนี้หรือว่ายุติขึ้นมานะครับก็อยากทางฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าก็ไปตั้งโครงการขึ้นมาใหม่ให้มันชัดเจน
3: จะได้
4: แบบโปร่งใสแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบในเรื่องอื่นๆตามมา
3: ถูกต้องอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็มีการออกมาพูดกันก็คือทำไมมันเร่งจังเลยไอ้โครงการนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้นะที่มีการถ้าจำกันได้เมื่อช่วงประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
4: ค
3: ือเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องของ THAI Passport เนี่ยแหละที่มีการ เชิญหน่วยงานต่างๆนะคะเข้าร่วมทีนี้คนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเพิ่งมาเปิดรับฟังความคิดเห็นหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาไปแล้วนะคะก็มีการออกมาชี้แจงนะจากทาง รัฐบาลนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการประชุมกันนะคะทางท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่า DE เนี่ยคุณพัชระอนันตสินนะคะก็มีการชี้แจงต่อที่ประชุมของคณะกรรมการด้วยในเรื่องของข้อสงสัยนะคะว่าทำไมมีความเร่งรีบในการดำเนินโครงการนี้นะคะ
4: ค
3: ุณพัชระบอกว่าโครงการนี้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี65นะคะภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันค่ะซึ่งคุณพัชระยังบอกอีกว่าในปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือว่ารู้จัก AI จำนวน20ล้านคนนะคะในปี70ก่อนที่DE เนี่ยจะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี69ก็คือปีนี้สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนด้วยนะคะส่วนการใช้งบนะคะจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE นะคะคุณปัชระบอกก็ผ่านกระบวนการการกรองการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้วโดยโครงการนี้เนี่ยมีการศึกษาออกแบบแล้วก็เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะคะใช้เวลาดำเนินการรวมๆเนี่ย1ปีไม่ใช่31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์แต่ว่าการที่มีการรับฟังข้อคิดเห็นเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยคือเขาบอกว่าทำไมเพิ่งจะมารับฟังข้อคิดเห็นแล้วทำไมถึงเซ็นในสัญญาไปก่อนนะคะคือ
4: มันแก้ไม่ได้ไง
3: ใช่นะแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขามีการทำประชามติมาก่อนแล้วนะก่อนครั้งนึงก่อนที่จะมีการเซ็นเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับทราบว่ามีการทำประชามติ
4: ค
3: ือตรงนี้รัฐบาลก็อาจจะต้อง เพิ่มเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเวลาที่มีการขอความคิดเห็นจากทางประชาชนเนี่ยให้มันเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นนะเพราะบางทีเนี่ยพอข่าวออกมาแล้วเนี่ยเราเพิ่งมารู้ว่าเอ๊ะมันมีโครงการนี้ขึ้นมาด้วยหรออะไรเงี้ยประชาชนก็เลยอาจจะแคลงใจตรงนี้แต่ถามว่าในตัวจุดประสงค์ของโครงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์ที่ดีเพราะว่าปัจจุบันเราต้องยอมรับเลยว่าเราใช้ AI ในการเข้ามาช่วยทำงานช่วยเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ
4: จริงเพราะว่าอย่างผมเนี่ยคือก็ใช้ AI แทบทุกวันเรียกว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยนะนะคร
3: ับ
4: แล้วก็จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือเรามีความคิดมุมมองนึงว่าใช้ AI เนี่ยจะดูไม่เก่งหรือเปล่าจะดูไม่มีความคิดหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับถ้าใครที่มองแบบนี้เนี่ยคือคุณไม่ได้หมุนตามโลกเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่หน่วยงานต่างๆใช้ AI มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบงานแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นต้องเรียกว่าใช้เป็นตัวช่วยไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับอย่างโครงการ THAI Passport เนี่ยอย่างที่บอกนะครับกระทรวง DE ก็มีเป้าหมายในการแจกสิทธิ์ให้เข้าถึงประชาชนเพื่อเป็นการ Generative AI คือปกติเรา Gen AI เนี่ยมันจะมีถ้าสมมติเราใช้ระบบฟรีนะในฟังก์ชันที่เป็นฟรีเนี่ยก็จะมีการจำกัดในเรื่องของการใช้ AI คือบางทีก็ต้องรออีกประมาณ1วันถึงจะสามารถกลับมาใช้ได้แต่ว่าโครงการนี้นี่แหละจะมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้สำหรับผู้ที่จำเป็นที่จะต้องใช้อย่างสมมติใครที่ทำภาพหรือว่าจะต้องมีการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนะครับความเรียกว่าอะไรความฉลาดของ AI เนี่ยจะมีในเรื่องของการมากกว่าที่จะใช้แบบฟรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่ในส่วนของ AI บางชนิดเท่านั้นคือเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็น ChatGPT Gemini หรืออะไรก็แล้วแต่การจัดทำโครงการ THAI Passport เนี่ยมีการเลือกหลายๆแบรนด์นะครับมาร่วมในโครงการนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนนี้แหละเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการพัฒนาขีดความสามารถของคนนะครับรวมถึงการเสริมศักยภาพคือถ้าสมมุติว่าเรามีโปรแกรมที่ดีในการต่อยอดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความภาพลักษณ์ของประเทศหรือว่าการทำงานของในส่วนของตัวของผู้ทำงานหรือว่านักเรียนเนี่ยอาจจะได้มีความมีมุมมองที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะสำหรับ THAI Passport แน่นอนตอนนี้เดินหน้าต่อแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป
3: เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่จะต้องดูเรื่องของความโปร่งใสความเป็นมาเป็นไปของโครงการว่าการนำงบก้อนนี้เนี่ยไปใช้ในโครงการนี้เนี่ยจะคุ้มค่าไหมจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มไหมหรือจะได้ประโยชน์กับกลุ่มไหนเป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายค้านและคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยมันมีการทวงดุลกันแล้วก็ทำให้เกิดความโปร่งใสในโครงการนี้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
4: ถูกต้องนะครับเราติดตามกันต่อในเรื่องของโครงการนี้แน่นอนเราก็หวังว่าจะได้ใช้เหมือนกันสำหรับ THAI Passport นะครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่จะใช้เนี่ยได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่นะครับไปติดตามในเรื่องของคดีอีกหนึ่งคดีนะครับอันนี้เป็นคดีที่มีมายาวนานแล้วนะครับ Forex นะคดี Forex คือต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือยืดเยื้อมานานนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ทาง DSI นะครับก็ได้มีการติดตามในส่วนของคดีนี้ต่อเพราะว่าพอในส่วนของการแถลงของ DSI เนี่ยคือจะแถลงวันนี้ก็จริงแต่ว่าแหล่งข่าวเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับผังผู้เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันนะครับอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสำหรับคดี Forex นี้นะครับจับตานะครับมีนักการเมืองแล้วก็คนในวงการบันเทิงด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานความคืบหน้าจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับมีการบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานประกอบไปด้วยบช.สอท.นะครับทางตำรวจนะแล้วก็มีส่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงยุติธรรมรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ดอนเนลลิงนะครับตรวจค้นเครือขายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดนะครับทั้งกรุงเทพเองนนทบุรีรวมถึงปริมณฑลต่างๆนะครับก็24จุดด้วยกันคาดว่าจะมีการที่นักการเมืองแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับจากการปฏิบัติการการตรวจค้นนะครับสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้มากเป็นจำนวนเงินกว่า65ล้านบาท มีรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันนะครับมีทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมอาวุธปืนต่างๆนะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการที่เกี่ยวกับคดีดังกล่าวนะครับแล้วก็เอกสารสำคัญเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ได้มีการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกว่า7 10บัญชีนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนพยานปากสำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้เสียหายมากนะคดีฟอเร็กซ์นี้นะครับแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจคบในครั้งนี้นะครับซึ่งกระแสข่าวนะมีบอกว่าพฤติกรรมความเกี่ยวพันก็มีส่วนของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องของคดีซื้อขายเงินตาต่างประเทศนะครับหรือว่าฟอเร็กซ์ตรงนี้เนี่ยก็มีบทบาทไม่ได้มีบทบาทเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินในวอลเล็ตแต่อย่างใดแต่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยพบว่าเส้นทางทางการเงินหลายบัญชีของธนาคารเนี่ยมีในเรื่องของการซื้อขายเงินตาต่างประเทศนี้อยู่นะครับถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายลักษณะคล้ายๆว่าจะได้รับผลประโยชน์จากในส่วนของเรื่องนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่านักการเมืองรายนี้อาจจะมีส่วนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่นะครับสำหรับฟอร์เร็กในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของนักแสดงด้วยนะครับนักแสดงฟอร์ฟันย้ำเลยก็มีข่าวออกมาแล้วว่าคุณฟิล์มมัทภูม
3: ิน
4: ะครับต้องมีการเมื่อวานนี้คุณฟิล์มก็ออกมาแถลงชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงนักการเมืองก็คือในส่วนของสสพรร
3: ค
4: ส้มนะครับคุณ
3: ภาวุฒิ
4: ภาวุฒินะครับตรงนี้ก็มีการออกมาแถลงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวรอดูความชัดเจนจากทางกระทรวงกระทรวงยุติธรรมนะครับนั่นก็คือในส่วนของ DSI นะครับว่าจะมีการแถลงออกมาอย่างไรในช่วง10โมงของวันนี
3: ้
4: นะครับก็จะมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณรุทธพลนวรัตน์นะครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์มาร่วมแถลงในครั้งนี้ด้วยนะครับมีการตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็รายงานสรุปผลต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับต้องติดตามกันต่อตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรแต่ว่ามีการเรียกว่าม
3: ีชื่อเข้าไปเก
4: ี่
3: ยวข
4: ้องหรือไม
3: ่
4: หรือไม่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสรุปออกมาต้องรอว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะสรุปอย่างไรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสายๆน่าจะมี
3: 10โมง
4: คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้น
3: ถูกต้องนะคะ
4: ครับ
3: เตือนกันหน่อยนะคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ใครที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะลงทะเบียนเรื่องของรับส่วนลดค่าไฟเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ19มิถุนายนนะคะเพื่อรับสิทธิ์ให้ทันรอบบินเดือนกรกฎาคมนะคะจากที่ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีการประกาศแจ้งเตือนผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65ลงทะเบียนรับส่วนลดนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก่อน4โมงครึ่งนะสำหรับการลงทะเบียนรอบนี้นะคะจะเป็นการรับสิทธิ์สำหรับการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปานะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งใบแจ้งหนี้ที่จะนำมาใช้รับสิทธิ์ในเดือนสุดท้ายก็คือรอบบินเดือนสิงหาคมนั่นเองคนที่จะต้องลงทะเบียนนะคะก็คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมของปี65นะที่เคยลงทะเบียนรับส่วนลดไปแล้วนะคะอันนี้กลุ่มนี
4: ้
3: กล
4: ุ
3: ่มเดิมที่เคยลงไปปี65ไม่ต้องลงใหม่นะ
4: ครับ
3: ชื่อยังมีอยู่ในระบบนะคะ
4: ค
3: แต่ว่าคนที่ถือบัตรรายใหม่เนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงใหม
4: ่
3: กลุ่มที่ยังไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ย
4: ใครที่ไม่เคยต้องไปลง
3: ถูกต้องนะคะก็สามารถลงได้วันนี้วันสุดท้ายนะคะถึง4โมงครึ่งเท่านั้นนะเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะมีการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้านะคะอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดนะคะก็จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าก็คือจ่ายเองนั่นแหละส่วนช่องทางในการลงทะเบียนนะคะก็มีทั้งเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเลือกเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะตามเว็บไซต์เสิร์ชเข้าไปได้เลยแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ
4: ชื่อก็ต้องตรงกับหมายเลข
3: ถูกต้อง
4: มาตรวัดด้วย

0: คราวนี้นะครับส่วนทางในส่วนของผู้ที่ตกหล่นกลุ่มตกหล่นที่คาดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแจ้งหน่อยนะใครที่อยู่ในชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันไปแจ้งเลยนะกรมการปกครองหรือว่าถ้าสมมติว่ามีในส่วนของไม่สามารถแจ้งได้หรืออะไรก็แล้วแต่ติดตามที่อำเภอได้นะครับไปแจ้งเรื่องให้ทางกรมการปกครองเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองพร้อมหลักฐานยังมีเวลาอยู่นะครับจนถึง21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี
1: ้
0: แต่เบื้องต้นเนี่ยไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเถอะเพราะว่าจะได้ประสานงานให้กับเราด้วย
1: ง่ายๆนะ
0: ครับหรือว่าใครที่อย่างมีพ่อมีลูกหลานที่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็ให้ลูกหลานนำบัตรประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรไปลงทะเบียนได้นะครับที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าช่องทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะรักษาสิทธิ์กันด้วยนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเราและทีมงานนะคะเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะวันนี้ดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
0: และผมณัฐพงศ์สารบุตรลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
6: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม

0: ถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
2: นางสาวอนภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิ์ตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
3: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ90โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
6: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัย

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่ากับดิฉันวิภาวีวีระหงวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการที่นำบทเพลงสไตล์ย้อนยุคหรือเป็นเพลงลูกกรุงเก่าๆนำมาเสนอนะคะสำหรับวันนี้ก็เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสักยนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาค่ะฟังบทเพลงต่อไป

กก็คือละครรุ่นหนึ่งนะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในช่วงชีวิตหลังจากที่เราเกิดจากพ่อกับแม่มาแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากลากันค่ะเรื่องเล่าจากพระองค์พาปกติการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในนามราชสกุลเป็นเรื่องที่ต้องสำรวมและอยู่ในระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัดวันหนึ่งฉันจึงตัดสินใจลองไปในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่งดูบ้างเชื่อไหมว่าการไปนั่งรอริมทางในวันนั้นกลับทำให้ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านมากกว่าที่เคยเป็นมาเหตุการณ์ในวันนั้นเรียบง่ายและอบอุ่นอย่างที่สุดฉันใช้วิธีแตะเบาๆที่วรกายพระองค์หญิงตอนท่านเดินผ่านไปท่านหันมาและถามว่าจะถวายใครท่านหรือพ่อพอกราบทูลว่าถวายพ่อท่านก็ทรงเมตตาเรียกในหลวงให้เดินย้อนกลับมารับของจากมือฉันโดยตรงข้างๆกันนั้นพระองค์พาทรงเสด็จตามมาทรงน้อมพระวรกายลงนั่งกับพื้นเพื่อพูดคุยกับคุณลุงท่านหนึ่งที่นั่งถือพานพวงมาลัยรอคอยด้วยความหวังภาพนั้นเหมือนท่านเคยรู้จักและคุ้นเคยกับคุณลุงท่านนี้มาก่อนสิ่งที่จำได้แม่นที่สุดคือชุดที่พระองค์ทรงสวมนั้นปีกชุ่มไปด้วยพระเสโทเหงื่อทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ท่ามกลางอากาศร้อนและภาระหน้าที่พระองค์กลับยังคงแย้มพระสวนและพูดคุยกับประชาชนด้วยความเอาใจใส่และเมตตาเสมอขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยและระลึกถึงพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้

ค่ะจบกันไปนะคะกับเพลงชะตาชีวิตประพันธ์โดยพระเจ้าบรมวงศ์คือพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริร่วมกับศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์นครทำนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะกับบทเพลงที่ชื่อชะตาชีวิตนะคะเป็นผู้ขับร้องโดยชลินนันทนาครค่ะภายหลังวันที่12มิถุนายนสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยาเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดายังความโศกเศร้าสู่ประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียพระผู้เป็นที่รักยิ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่บันทึกวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก NBT Connect สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ชะตาชีวิตซึ่งเป็นความผูกพันนะคะครั้งทรงพระเยาว์ค่ะนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายพระสูงสุรเสียงของพระองค์ช่างน่ารักเป็นอย่างยิ่งนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ HM บูชตาชีวิตเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกวาระหนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ20พรรษาเมื่อพุทธศักราช2490สำหรับคำร้องภาษาไทยทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครเป็นผู้ประพันธ์ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงขับร้องต่อไปค่ะ

กับบทเพลงที่ชื่อส่งพระองค์สู่สวรรค์นะคะขับร้องโดยน้องต้นข้าวสุริยาค่ะรำลึกนึกถึงพระกรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ตามนิรันดร์ที่พระองค์ทรงเป็นนักเจ้าฟ้านักกฎหมายและทรงทำเพื่อพระกรณียกิจเพื่อประชาชนไทยไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์หรือว่าที่ช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆที่ประสบอุทกภัยหรือผู้คนยากแค้นนะคะพระองค์ก็ส่งไปให้กำลังใจปวงประชาทั้งภาคใต้และภาคเหนือและภาคอีสานค่ะก็ทำให้เรารำลึกถึงพระองค์ท่านจนชั่วฟ้าดินสลายนะคะสำหรับวันนี้วิภาวีวีระหงษ์ขออำลาคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงจากทางรายการวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียใน

0: านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
2: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
3: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันเมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาด
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
5: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง

ด็จสู่แดนสวรรค์ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงาน

0: Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: 10:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะ10 โมงถึง 11 โมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5นะอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้นะเอาแบบสบายๆแล้วกันเนาะไม่ต้องซีเรียสมากนะสัปดาห์หนึ่งก็ผ่านไปไวนะครับนี่ก็เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะจริงๆช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยนะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการคุยเกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะฮะอันนี้ผ่านที่ประชุมครม. 3.788 ล้านบาทนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนายกไม่อยู่นะผมเข้าใจว่าคนที่นำเข้าเพื่อจะพิจารณาสำหรับเมื่อวานเนี่ยก็คงจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณนะคุณพระดอนปิจนานันตกุลนะก็เอาเบื้องต้นเนี่ยเข้าสู่การพิจารณานะและหลังจากนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้านะเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเข้าที่ประชุมครม.อีกทีนึงนะแต่ว่าที่เขาดูกันเมื่อวานเนี้ยก็มีอยู่2ร่างนะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570 3.788 ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็คือร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณปี2569นะตอนแรกเนี่ยนะที่ก่อนที่จะทำไอ้ไทยช่วยไทยพลัสจำได้ใช่ไหมครับบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เงินโอนงบประมาณนี่แหละให้เวลากระทรวงทบวงกรมไปดูหน่อยนะภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูว่าเงินส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้นะถ้าเหลือก็มารวมก้อนเดียวแล้วก็นำไปสู่งบกลางเพื่อจะจัดสรรต่อไปเนี่ยนะครับตอนแรกเขานึกว่าจะได้ประมาณสักแสนล้านทำไปทำมาไม่ถึงแสนล้านแล้วก็ค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆ70,000 ล้าน50,000 ล้าน30,000 ล้านท้ายที่สุดเมื่อวานเนี้ยเข้าที่ประชุมครม.นัดพิเศษเนี่ยเหลือเพียงแค่13,000 ล้านบาทนะครับเหลือ13,000 ล้านบาทนะท่านพลดอนปิศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็อธิบายเพิ่มเติมนะก็ทางหน่วยราชการเนี่ยเขาก็ไปจัดสรรเขาเร่งดำเนินการนะในส่วนของงบประมาณแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือ13,000 ล้านบาทนี่แหละนะครับเร่งในการเบิกจ่ายต่างๆก็คาดอย่างนี้ครับว่าจะเข้าที่ประชุมครม.เนี่ยนะอีกทีหนึ่งวันที่23 มิถุนายนหลังจากนั้นก็จะส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุนะเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ย25 มิถุนายนคาดว่านะน่าจะคุยในวาระที่1เนี่ยสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยช่วง29นะก็คือช่วงปลายไปเดือนเนี้ยไปเดือนมิถุนา29นะจันทร์29 30แล้วก็1กรกฎาคมนะฮะถ้าอยู่ช่วงนี้ก็หมายความว่าพอผ่านวาระที่1นะตอนที่สภาปิดสมัยประชุมเนี่ยนะก็จะอยู่ในชั้นกรรมาธิการพอดีนะในวาระที่2ที่เขาจะพิจารณาแล้วก็จะมาเข้าวาระ2วาระ3เนี่ยก็เปิดประชุมในสมัยถัดไปนะครับก็มีระยะเวลานะผมเข้าใจว่าน่าจะทันสำหรับปีงบประมาณ2570นะ1ตุลาคมเนี่ยน่าจะใช้งบปี70ได้นะครับส่วนเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่มีการโอนงบประมาณปี69ที่เหลือเนี่ยนะอันนี้ก็ตามโปรเซสไปนะส่วนเรื่องอื่นๆ เศรษฐกิจดูหน่อยไหม คือเวลาตอนนี้ที่เราพูดกันเนี่ยนะจะดูประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยหลังจากที่เห็นความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านที่มันชัดเจนขึ้นมีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไปลงที่แวร์ไซน์นะตอนแรกบอกจะลงวันนี้แต่ทำไมลงตั้งแต่คืนวันที่17-18นี่แหละนะคือบ้านเราก็ตรงกับวันที่18หลังจากนั้นเราก็เห็นภาพข่าวกันนะตอนช่วงเช้าของเมื่อวานที่มีการลงนาม MOU ร่วมกันนะอาจจะไม่ได้ร่วมหรอกนะต่างคนต่างเซ็นนะคือตอนแรกก็เป็นโดนัลด์ทรัมป์เซ็นก่อนถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็เห็นทางประธานาธิบดีของอิหร่านที่เขาเซ็นแล้วก็มีการโพสต์ภาพออกมาว่าเซ็นในข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เรือน้ำมันผมอ่านตามรายงานข่าวเนี่ยนะเป็นของซาอุฮะ3 ลำตอนนี้ออกมาได้แล้วจากช่องแคบฮอร์มุสนะครับแล้วเข้าใจว่าหลังจากนี้ก็คงจะออกมาตามลำดับแต่คุณผู้ฟังครับย้ำเตือนนิดนึงนะสำหรับไอ้ MOU ฉบับเนี้ยนะ มันมีกรอบมันมีระยะเวลานะดีลในการหยุดยิงดีลในการหยุดสงครามระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีประเด็นที่จะต้องคุยอะไรกันต่อเนี่ยนะระยะเวลาประมาณสัก60 วันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเรียกว่าสถานการณ์ตรงนั้นอาจจะเบาหน่อยนะครับแต่ถ้าช่วงที่มันใกล้ดีลเนี่ยผมว่าคงจะมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะส่วนทางเลบานอนกับอิสราเอลนะก็อิสราเอลนี่ยังโจมตีอยู่นะดูทองสักนิดหนึ่งนะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 64,650 นะขายออกที่ 64,850 รูปพรรณขายออกที่ 65,650 ทองลงมานะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 4,169 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เมื่อเช้าเนี้ยปรับตัวลดลงไปทั้งหมด1 2 3 4ครั้งตามประกาศของสมาคมค้าทองคํา 1,250 1,300 1,400 1,450 บาทต่อ1บาททองคำนะครับราคาที่ปรับลดลงไปนะครับส่วนเรื่องของค่าไฟฟ้าก่อนหน้านี้นะเขาจะมีการปรับเกณฑ์ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมฮะที่บอกว่าโอ้เดี๋ยวจะทันเดือนรอบบินเดือนมิถุนายนนะสำหรับค่าไฟงวดเนี้ยแล้วก็จะมีการปรับเรื่องของอัตราค่าไฟฟ้านะเป็นขั้นบันไดนะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทนะหลังจากนั้นก็จะเป็น4บาทเป็น5บาทให้ทางกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคไปนั่งคุยกันแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไปถามความคิดเห็นนะไปสอบถามความคิดเห็นด้วยนะว่าเป็นยังไงถ้าสมมติจะปรับอัตราแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4ทำไปทำมานะฮะตอนนี้ชะลอไปแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้วันสองวันเนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันว่ายังอยู่ระหว่างการดำเนินการยังคุยกันอยู่ตอนแรกก็บอกมีแนวโน้มว่าจะเอารายได้นะหรือเอาขออภัยไม่ใช่รายได้สิเอากำไรของการไฟฟ้านะมาเป็นตัวช่วยนะสำหรับการคิดคำนวณราคาค่าไฟใน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเนี่ยผมว่าจะรอออกไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเอากำไรจากการไฟฟ้ามาใช้มันจะส่งผลยังไงฮะส่งผลให้เงินนำส่งของรัฐวิสาหกิจลดลงซึ่งมันก็จะสะเทือนไปกับงบประมาณถูกไหมเขาก็ต้องมีการคาดการณ์ก่อนว่ารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเขาจะส่งเงินนำส่งให้กับรัฐบาลให้กระทรวงการคลังยังไงนะก็พูดง่ายๆคือเขาจะใช้วิธีเปลี่ยนกระเป๋าซ้ายย้ายกระเป๋าขวานี่แหละนะแต่ถ้าจะเปลี่ยนไปเอ้ยมันกระทบกับเรื่องของการคลังมันกระทบเรื่องของงบประมาณมันกระทบต่อแผนการจัดเก็บรายได้นะเพราะฉะนั้นก็บอกถ้าฟังแบบนี้ก็คือแบบชะลอไปก่อนเดี๋ยวจะไปหาทางสักนิดนึงจะไปดูหน่อยซิปรับลดค่าแอดเดอร์ได้ไหมนะอันที่1ปรับลดค่าพร้อมจ่ายได้ไหมอันที่2หรือว่าบริหารจัดการการเปิดปิดโรงไฟฟ้าให้ต้นทุนมันถูกให้มันต่ำนะเพื่อจะมีส่วนต่างกำไรส่วนที่เหลือเนี่ยเอามาช่วยได้ไหมนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามิถุนายนบินค่าไฟเหมือนเดิมนะครับเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ3บาท95สตางค์ผมเจอแล้วผมได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบินค่าไฟนะพอส่งมาเนี่ยตามเวลาเป๊ะเลยบ้านผมเนี่ยจะได้วันที่17ของทุกเดือนนะแต่ว่าค่าน้ำก็จะมาก่อนค่าน้ำก็จะมาประมาณว่าสัก14หรือ15ของทุกเดือนแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเป็นบินค่าไฟโอ้มาแต่ละเดือนนี่ตอนนี้ลุ้นมากเลยแต่ว่า ก็เข้าใจนะอย่างของผมเนี่ยใช้ไฟเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ฟังไงบอกเฮ้ยทำไมคุณณัฐพงศ์ใช้ไฟเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันหน้าฝนใช่ไหมฮะเปิดองค์เปิดแอร์นี่มันต้องประหยัดไฟสิอุณหภูมิมันไม่ได้แตกต่างกันมากถูกต้องครับแต่ว่าพอดีใช้รถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนต่างที่เราเสียบรถไฟฟ้าเปลี่ยนจากค่าน้ำมันเป็นค่าไฟนะแต่ว่าคิดสละตะแล้วนะยังคิดว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปก็จนถึงนาทีนี้นะคิดว่าน่าจะตัดสินใจถูกนะเปลี่ยนจากรถที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้านะแล้วก็ไม่แน่นะถ้ารัฐบาลออกมาตรการมาเนี่ยเปลี่ยนพลังงานเป็นโซล่าเซลล์เนี่ยนะแล้วต้องมีดอกเบี้ยดีๆนะหรือว่ามีโปรโมชั่นดีๆนะนอกเหนือจากเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยก็มีเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยนะผมอาจจะเปลี่ยนใจนะอาจจะมาติดโซล่าเซลล์แล้วก็ไปดูว่ามันจะมีการขายคืนให้การไฟฟ้า2บาทก็ยังดี เขาขายเรา5บาท4บาทเราขายเขา2บาทก็ยังดีนะเพราะว่ามันเป็นของที่มันอยู่ในอากาศไงใช่ไหมแล้วมันเก็บแบตเตอรี่แล้วหลังจากนั้นใช้คืนเขาได้ไปขายคืนเขาได้มันก็น่าสนใจน่าสนใจแต่ก็ต้องรอดูก่อนนะว่าเขาจะเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเขาจะมีนโยบายมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอันนี้เขาก็กำลังคิดกันอยู่นะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะเท่าที่ดูเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีกลับมาวันนี้ช่วงเช้าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถึงหรือยังนะครับแต่ว่าได้ข่าวมาว่ากลับวันนี้ช่วงเช้านะครับจากที่ไปประชุมที่คาซานที่รัสเซียนะแล้วก็เจอกับทางผู้นำนะในฝั่งอาเซียนนะหลายต่อหลายประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงประธานาธิบดีปูตินด้วยของรัสเซียเขานะครับธนาคารออมสินครับมอบความพิเศษครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องนะฮะทางการเงินนะปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินนะจากธนาคารออมสินเนี่ยนะอันนี้ได้เลยนะนี่เขามีรีไฟแนนซ์สินเชื่อนะใครสนใจบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นเนี่ยบ้านช่วยคุณได้ครับในสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะฮะเขาเสนอพิเศษครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทนะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วครับจนถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th นะครับหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เหมือนกัน GSB Contact Center 1115กู้เท่าที่จำเป็นและจำรักคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้นะคำถามง่ายๆครับถามว่าต้องให้ข้อมูลก่อน เดี๋ยวจะตอบกันไม่ได้ข้อมูลสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจนะวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 200,000 บาทดอกเบี้ยคงที่นะแฟลตเรทนะครับเริ่มต้นที่ 0.70% ต่อเดือนผ่อนนานสูงสุด8ปีโอ้โหคำถามก็คือว่าที่ธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจวงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ 200,000 บาทนะก็ไปตอบคำถามกันครับวันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวน1รางวัล นะตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหรือใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับสำหรับผู้โชคดีนะเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับคุณประหยัดจากกรุงเทพมหานครนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการครับวันนี้เดี๋ยวคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะคุณศิรินาถอมรธรรมนะครับตอนนี้คุณศิรินาถอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณศิรินาถครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังผู้ชมจากบ้านค่ะ
1: ครับผมคุณศิรินาถครับพอดีมันมีข่าวอยู่เรื่องนึงน่าสนใจทีเดียวบอกโหตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะโอ้แห่ขายพวกตราสารหนี้แห่ขายผู้พันธบัตรเยอะแยะไปหมดเลยนะโดยเฉพาะที่ข่าวล่าสุดนี่ของที่ไหนที่อินโดนีเซียอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวนะคะแห่ขายนี่หมายถึงว่าผู้ออกขายหุ้นกู้หรือขายพันธบัตรหรือนักลงทุนแห่ขายนะคะมุมไหนนะคะ
1: มีผมว่ามีทั้งสองมุมนะอินโดนีเซียนี่นักลงทุนแห่ขายแต่ว่าตอนนี้มันมีทั้งสองประเด็นถ้าเอาประเด็นแรกก่อนละกันเอาประเด็นแรกก่อนละกันว่าถ้าดูจากตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขามีการขายพันธบัตรเขาบอกว่าสูงสุดเป็นประวัติการอันนี้จริงไหม
2: หมายถึงผู้ออกถูกไหม
1: ผู้ออก
2: ผู้ออกหุ้นกู้หรือออกพันธบัตร
1: พันธบัตรก่อนละกัน
2: ถ้าเป็นรัฐบาลก็น่าจะมาจากความต้องการใช้เงินของภาครัฐนะคะเพราะว่าจากพอดอกเบี้ยไม่ใช่พอเงินเฟ้อสูงถูกไหมคะเงินเฟ้อสูงจากช่วงต้นปีที่ผ่านมามันก็คือกระทบกับทุกประเทศเศรษฐกิจทุกประเทศต้นทุนการกู้ต้นทุนในการครองชีพหรือว่าเศรษฐกิจมันก็คือแย่ลงเพราะฉะนั้นภาครัฐหลักๆหน้าที่ก็คือในการพยุงเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้หรือบรรเทาผลกระทบของประชาชนในประเทศโดยรายได้ของในการใช้จ่ายของรัฐบาลก็หลักๆก็จะต้องมาจากงบประมาณซึ่งงบประมาณก็มาจากการจัดเก็บรายได้แต่เศรษฐกิจไม่ดีความจัดเก็บรายได้ก็อาจจะไม่เข้าเป้า on top ด้วยความต้องการใช้จ่ายหรือโครงการลงทุนต่างๆตรงเนี้ยมันก็เลยก็ในเมื่อรายได้ไม่พ
1: อ
2: ก็เลยต้องกู้วิธีการกู้ของรัฐบาลหลักๆส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นการออกพันธบัตรเพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นว่าทั่วโลกนะคะรัฐบาลมีความต้องการกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายเพื่อพยุงเศรษฐกิจของตัวเอง
1: ม
2: ากขึ้นเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ค่อยดีเลยนะคะรวมถึงเศรษฐกิจไทยค
1: ่
2: ะก็เลยจะเห็นว่ามีการขายพันธบัตรของรัฐบาลออกมาทีนี้ที่เป็นข่าวของอินโดนีเซียที่เมื่อกี้คุณณัฐพลพูดถึงนะคะ
1: ครับ
2: อินโดนีเซียก็คือเขาก็มีโดยเลเวลของการกู้ของรัฐบาลก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะแล้วพอประกอบกับสถานะทางการคลังของประเทศที่อาจจะขาดดุลมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอมีการกู้หรือระดับหนี้ที่ค่อนข้างสูงบวกกับความสามารถในการชำระหนี้ที่เป็นcurrent account นะคะหรือดุลบัญชีเดินสะพัดเพราะว่าเวลารัฐบาลกู้ต่างประเทศก็ต้องใช้เงินตราต่างประเทศในการชำระคืนถูกไหมคะพอความสามารถในการหาได้ของประเทศหรือ balance of payment หรือ current account ไม่ค่อยดีอะค่ะนักลงทุนหรือผู้ให้กู้ต่างประเทศก็เริ่มกังวล
1: ใน
2: ความสามารถในการใช้หนี้ของรัฐบาลเหมือนกันนะคะก็เลยพร้อมเริ่มไม่เชื่อมั่นนักลงในฝั่งของนักลงทุนก็เลยเลี่ยงที่จะซื้อพันธบัตรหรือถ้าซื้ออยู่แล้วก็อาจจะขายออกมาเพื่อที่จะเพื่อพกกังวลในเรื่องของความสามารถในการชำระหรือ default นั่นเองนะคะพอรัฐบาลเอามีนโยบายในการใช้จ่ายหรือกู้มาไปใช้ในโครงการประชานิยมที่มันไม่เกิด productivity หรือไม่สร้างความสามารถในการชำระคืนหนี้ก้อนนั้นนักลงทุนก็เลยยิ่งกังวลก็เลยเกิดเหตุการณ์เทขายแบบนี้ค่ะซ
1: ึ่
2: งอินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศเดียวนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นรัฐบาลหลายประเทศเกิดขึ้นในภาวะแบบนี้เหมือนกันถ้าการกู้เงินเริ่มสูงแล้วเริ่มกู้ไปในใช้ในโครงการที่มันไม่เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพ productivity นักลงทุนก็จะเริ่ม question ถึงความสามารถในการชำระคืนของรัฐบาลด้วยนะคะ
1: ครับโอ้มันก็ซ้อนกันเนาะ
2: คือ
1: ถ้าฟังอย่างนี้ผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมคุณสุริยานะคืออันแรกเลยประเด็นแรกเลยเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องอะไรล่ะจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเงินไม่พอใช้เนี่ยนะสิ่งที่รัฐบาลจะทำเนี่ยคือการออกพันธบัตรอันนี้ก็คือขายพันธบัตรให้กับจะเป็นสกุลต่างประเทศสกุลเงินท้องถิ่นอะไรอันนี้ว่ากันไปถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าคนที่เคยถือครองแล้วไม่มั่นใจกับรัฐบาลว่าจะชำระได้ไหมไอ้นี่ก็แห่ขายเหมือนกันของที่ตัวเองถือครองอยู่เพื่อลดความเสี่ยงอะไรต่างๆนานาถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
2: ใช่
1: ไอ้ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมสถานการณ์โลกมันเป็นแบบนี้ไหม
2: เพราะว่าเรื่องด้วยดอกเบี้ยเริ่มสูงนะคะจากภาวะเศรษฐกิจก่อนมันก็เริ่มไม่ดีทั่วโลกถูกไหมคะแล้วพอกู้เงินเยอะก็พอดอกเบี้ยมันสูงขึ้นมันก็เท่ากับว่าภาระในการจ่ายคืนก็หนักขึ้นเหมือนกันเหมือนบุคคลธรรมดาเลยค่ะเวลาถ้าเรากู้ถูกไหมคะแล้วเริ่มดอกเบี้ยกู้บ้านมันสูงขึ้นภาระในการจ่ายคืนมันก็ต้องหนักขึ้นเหมือนกันรัฐบาลก็เช่นเดียวกันมันก็เลยเริ่มเป็นกังวลของสถานการณ์ทั่วโลกเวลาตอนนี้เกิดถ้าหนี้เยอะอยู่แล้วแล้วยังกู้อีกแล้วการกู้เอาไปใช้หนี้ที่มันไม่สมเหตุสมผลอย่างเงี้ยนักลงทุนก็เริ่มเควสชั่นแล้วเพราะว่าแนวโน้มของดอกเบี้ยมันอาจจะไม่ได้จะปรับลงเหมือนที่คาดการกันไว้แหละมัน higher for longer เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลแล้วก็บุคคลทั่วไปอันนี้ต้องเริ่มต้องติดตามต้องพิจารณากันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ผมเอาละผมเห็นภาพแล้วถ้าเรากลับมาเรื่องของรัฐบาลทั่วโลกที่ตอนนี้ที่พยายามจำหน่ายพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูงขึ้นเป็นประวัติการเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับคือผมยังนึกภาพไม่ออกว่าโอ้ถ้ามันเทียบกับช่วงที่มันเกิดภาวะเศรษฐกิจที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันตอนนี้มันขนาดนั้นเลยหรอหรือมันยังไงฮะ
2: ถ้าอันนี้ข้อมูลอาจจะไม่ได้อัปเดตนะคะแต่จากตามข่าวที่เห็นก็คือหลายประเทศเริ่มกู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็กู้เยอะแต่ของประเทศไทยเองอะค่ะ ก้อนจากที่เราดูนะคะกรอบการกู้เงินของรัฐบาลมันตามกรอบนะคะไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะสามารถกู้เงินได้ตามที่ต้องการสักทีเดียวก็ต้องกู้ภายใต้กรอบที่รัฐสภาอนุมัติมานะคะซึ่งอย่างในปีนี้เองเราได้เห็นว่ามันไม่ได้ อย่างปีงบประมาณ2026ก็ไม่ได้สูงหรือกระชากขึ้นไปจากปีที่ผ่านๆมามากนักมันก็ยังอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่จะต้องกังวล นะคะเพียงแต่ว่าประเด็นการใช้จ่ายหรือในปีงบประมาณถัดไปถ้าจะกู้เพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะต้องดูความเหมาะสมมากขึ้นนะคะเพราะว่าเกณฑ์ภาระหนี้รัฐบาลสัดส่วนนะคะต่อ GDP เราก็ตั้งเอาไว้ว่าไม่เกิน 70% ถูกไหมคะทีนี้มันก็ปริ่มละแล้วถ้าเราจะไปขยายเพดานตรงนั้นเพื่อให้รัฐบาลกู้ได้เยอะมันก็จะเลสประเด็นคำถามต่อสาธารณะแล้วถ้าวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ไม่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตระยะยาวอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามโตมากข
1: ึ้
2: นนะคะ
1: ถ้าเราดูว่าแผนบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐเนี่ยประมาณสัก400,000 กว่าล้านอันนี้คือหมายถึงว่าต้องชำระก็คือมีอันนี้ต้องไปปล่อยกู้หรือว่าต้องไปออกพันธบัตรหรืออะไรยังไงไหมฮะ
2: จากที่ดูคือปีแต่ในแต่ละปีนะคะรัฐบาลจะต้องกู้อยู่ประมาณล้านหนึ่งนะคะหนึ่งล้านบาทซึ่งใน1 ล้านล้านบาทมันจะเป็น2 ส่วนใหญ่ๆก็คือกู้เพื่อไปชดเชยการขาดดุลงบประมาณนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกู้เพื่อไปใช้หนี้เดิมเพราะในแต่ละปีก็จะมีส่วนของหนี้ที่รัฐบาลครบกำหนดและอาจจะไม่ได้จะมาใช้ไม่ได้มีเงินที่จะมาใช้คืนทั้งก้อนนะคะก็ต้องกู้ก้อนใหม่เพื่อจะมาใช้หนี้ก้อนเก่าแบบนี้ค่ะซึ่งในการกู้ตรงนี้รัฐบาลก็จะออกในเครื่องมือต่างๆว่าอาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือจะไปกู้เป็นพันธบัตรระยะสั้นนะคะรุ่นอายุต่างๆหรือไปกู้จากสถาบันการเงินทั้งในประเทศต่างประเทศซึ่งก็จะมีการแผนในการจัดการเพื่อที่จะไม่กระทบสภาพคล่องในประเทศมากจนเกินไปนักเพราะไม่อย่างนั้นมันเป็นกระชากตัวยิวหรืออัตราดอกเบี้ยให้มันสูงขึ้นไปซึ่งก็จะกระทบกับทุกภาคส่วนเศรษฐกิจในประเทศเลยนะคะ
1: เมื่อกี้พอดีเลยพูดถึงยิวคือถ้าเรามองอย่างนี้ว่าเหตุผลหนึ่งที่มีการขายพันธบัตรเยอะๆเนี่ยสำหรับรัฐบาลทั่วโลกเนี่ย อัตราดอกเบี้ยที่มันจะกำลังจะเพิ่มสูงขึ้นมันก็จะทำให้ยิวสูงขึ้นถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันก็เลยต้องรีบกู้ก่อนอันนี้ด้วยไหมฮะ
2: ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแนวโน้มอย่างดอกเบี้ยจากคือเงินเฟ้อเราขึ้นมาหลักๆเลยก็คือด้วยสงครามผลักให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นถูกไหมคะ
1: คร
2: ับแล้วพอเศรษฐกิจไม่ดีก็มีความต้องการกู้ก็จะเป็นปัจจัยที่มาเพิ่มเติมแรงกดดันของตัวบอนด์ยิลด์ให้มันสูงขึ้นไปเพราะถ้าต่างคนต่างกู้ทุกคนคาดว่ามันจะดอกเบี้ยมันจะยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งเร่งกู้ตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ยิ่งผลักเหมือนเป็นสไปรัลดึงให้ตัวอัตราดอกเบี้ยมันปรับตัวสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นแนวโน้มดอกเบี้ยอย่างที่กล่าวตอนต้นนะคะว่ามันจะกลายเป็นว่า higher for longer มันอาจจะเราอาจจะไม่ได้เห็นการปรับตัวลงของบอนด์ยิลด์หรือตัวดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลทั่วโลกอย่างที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันอาจจะเห็นว่าอยู่ทรงประมาณนี้อาจจะไม่ได้ดันขึ้นไปสูงมากแต่ก็คืออยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดเอาไว้
1: โอ้แสดงว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ตะวันออกกลางที่มันส่งผลกระทบกับราคาพลังงานเนี่ยนะแล้วมันไปสะท้อนถึงราคาต้นทุนอะไรต่างๆนานานี่มันที่คาดการมาผมคุยหลายท่านนะแล้วก็เห็นอย่างข้าวเรื่องของข้าวก็เป็นเหมือนกันเรื่องของส่งออกก็อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมันคือมันเปลี่ยนภาพที่เราเคยมองตอนต้นปีหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: อาจจะกลับมาเป็นอีกฝั่งนึงเลย
2: ใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมของคณะกรรมการ FOMC
1: คือ
2: กำหนดดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนะคะที่ประธานเฟดคนใหม่เข้ามา
1: ไม่ออกดอทพอตอ่ะ
2: ทุกคนใช่จากเดิมทีที่ทุกคนมองว่าเป็นสายพิราบก
1: ็
2: คือแนวโน้มอาจจะลดดอกเบี้ยปรากฏว่าโทนเปลี่ยนนะคะเป ลี่ยนอีกเป็นอีกด้านนึงเลยซึ่งเขาก็มีความคอนเซิร์นในเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นดูโทนน่าจะไม่ได้จะเป็นการปรับลดอย่างที่คาดการณ์กันไว้เพราะฉะนั้นการคาดการณ์ของตลาดก็เลยเปลี่ยนอย่างมากจากหลังจากที่ประธานเฟดคนใหม่ประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นโทนของดอกเบี้ยก็เลยจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะ
1: แล้ว
2: ก็กลับมาที่เรื่องพลังงานนะคะน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยหลักของภาคธุรกิจทุกอย่างเลยมันเป็นสารมันเป็นตัวตั้งต้นของทุกอย่างไม่ว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือการผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอพลังงานราคาน้ำมันมันสูงขึ้นมันก็เลยกระทบกับเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ถ้าเรามองขยับไปประมาณสัก6เดือนเนี่ยที่เหลือของปีเนี้ยไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เนี่ยทิศทางของดอกเบี้ยมันจะเป็นยังไงและทิศทางของการออกพันธบัตรผมเอาเฉพาะบ้านเราแล้วกันจริงๆบ้านเรามันอาจจะมีปัจจัยอื่นนะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้พรก.กู้เงินอีก400ล้านบาทเลยเนี่ยเรามองยังไงฮะ
2: ซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเป็นหลักถูกไหมคะเป็นปัจจัยเป็นเศรษฐกิจใหญ่ซึ่งถ้ามองจากที่เขาคาดการณ์ของอเมริกาจากเดิมทีที่มองว่าจะเป็นการปรับลดก็เปลี่ยนว่าไม่ลดแล้วถูกไหมคะ
1: ครับ
2: ไม่ลดแล้วพอประชุมเมื่อวานนี้ขึ้นมาแนวทิศทางเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ใช่แค่ไม่ลดแต่อาจจะมีการปรับขึ้นได้หนึ่งครั้งภายในปีนี้ค่ะ
1: ครับ
2: นี่คือโทนที่ออกมาจากสหรัฐนะคะที่เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นกลับมันก็ต้องย้อนกลับมากระทบกับบ้านเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการปรับดอกเบี้ยบ้านเรามันก็ขึ้นอยู่กับนอกจากอเมริกาแล้วก็คือขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในประเทศด้วยเงินเฟ้อของไทยยังโชคดีหน่อยว่ามีมาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นตัวเงินเฟ้อเราไม่ได้สูงเท่าเขาแต่เราเริ่มเห็นว่ามันสูงกว่าก่อนหน้านี้ที่มันอยู่เตี้ยๆอยู่ประมาณ1ตอนนี้เริ่มขึ้นมาเร่งขึ้นมา 2% 3% แต่ก็ยังอยู่ในกรอบแต่เนื่องจากว่าเราคิดว่าตัวแบงค์ชาติก็น่าจะยังคงต้องติดตามตัวเงินเฟ้อตรงนี้ค่ะว่าจะเร่งตัวขึ้นไหมนะคะแต่ถ้ากรอบของดอกเบี้ยโลกอยู่ในทิศทางขาขึ้นแรงที่กนง.จะปรับลดลงส่วนทางก็น่าจะน้อยลงนะคะโดยประกอบกับดอกเบี้ยเงินเฟ้อในประเทศที่อาจจะเร่งตัวขึ้นหรือเปล่าอันนี้นะคะคงจะต้องดูว่าทิศทางของดอกเงินเฟ้อในประเทศเราเป็นยังไงเพราะนั้นพอประกอบกับของอเมริกาแล้วคิดว่าการปรับลดดอกเบี้ยของไทยในปีนี้อาจจะยังมีโอกาสต่ำลงนั่นเองนะคะ
1: ครับ
2: อาจจะทรงตรงนี้นะคะ
1: แต่ว่าจะขึ้นก็ไม่กล้านะ
2: ก็ขึ้นไม่ได้เพราะตัวเศรษฐกิจเราไม่ดี
1: ไม่ดีด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แ
2: ล้วก็ด้วยปัจจัยของเงินเฟ้อตรงนี้การปรับลดดอกเบี้ยหรือเครื่องมือทางด้านการเงินอาจจะไม่ได้ส่งผลในการแก้ไขปัญหาทางด้านตัวเงินเฟ้อตอนนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของเรียลเซกเตอร์ภาคเศรษฐกิจก็อาจจะต้องเป็นเครื่องมือทางด้านการคลังเข้ามาช่วยแทนนะคะ
1: ถ้าดูคือการคลังเนี่ยอันนี้ละที่รัฐบาลจะต้องปล่อยอะไรละขายพันธบัตรเนี่ย
2: ค่ะค่ะซึ่งไอ้กรอบการกู้ของรัฐบาล400,000,000,000อันนั้นอ่ะก็คืออยู่ภายใต้กรอบใหญ่ของการกู้ในปีนี้อยู่แล้ว
1: เ
2: พราะงั้นมันก็ต้องมีการบาลานซ์ในการกู้ว่าจะเอามาใช้เพื่อบรรเทาหรือประทังภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ให้มันจมลงไปมากแต่อีกทางหนึ่งก็ต้องเพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการเติบโตระยะยาวด้วยนะคะเพราะว
1: ่
2: าอันนี้ก็สำคัญถูกไหมคะ
1: ครับผม
2: มันก็ต้องมองทั้งสั้นและมองทั้งยาวก็ต้องบาลานซ์ตรงนี้ก็จะเป็นความเหนื่อยของรัฐบาลเพิ่มเติมขึ้นมาจากหนี้ที่อยู่ในระดับสูงแล้วนะคะ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสิรินาถครับจ่ายภาพให้เห็นเลยนะเรื่องของทั้งสองฝั่งนะทั้งเรื่องของรัฐบาลทั่วโลกที่เขาพยายามขายพันธบัตรช่วงนี้มันเป็นเพราะอะไรและขณะเดียวกันคือความไม่เชื่อมั่นของบางคนนักลงทุนบางส่วนกับรัฐบาลบางแห่งเนี่ย ก็ขายพันธบัตรเหมือนกันที่ตัวเองถือครองอยู่เหมือนกันนะครับก็ได้เห็นภาพทั้งสองฝั่งขอบพระคุณนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณศิรินาถอมรธรรมนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิทยาสัมพันธ์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้นในมาทีขึ้นในมาที
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้นในมาทีขึ้นในมาทีย
1: กระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้นในมาทีขึ้นในมาที
1: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank หรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank หรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
8: ช่วงที่2ของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับทางคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็เผยความสำเร็จของเงินฝากเพื่อเด็กนะครับออมสินออมรักนะโดยในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเนี่ยมียอดเปิดบัญชีทะลุเป้าหมายนะกว่า 15,000 รายครับธนาคารครับจึงประกาศขยายสิทธิประโยชน์ของเงินฝากออมสินออมรักถึง3ต่อนะครับเพื่อยกระดับปริมาณการออมแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าครับโดยต่อที่1ครับเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้เป็นญาติของผู้เยาว์นะฮะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ด้วยไม่จำกัดเฉพาะผู้เป็นคุณพ่อนะหรือว่าคุณแม่โดยกำเนิดเท่านั้นนะครับต่อที่2ครับมีการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มสูงสุดถึง 400,000 บาทต่อบัญชีนะครับและต่อที่3เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็น 0.35% ต่อปีทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับทั้งวงเงินนะที่คุ้มครองแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็จะครอบคลุมกับลูกค้าเดิมด้วยที่เปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ช่วงเปิดตัวครั้งแรกนะครับโดยมีผลถึงวันที่12มีผลตั้งแต่นะตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569นะครับและลูกค้าใหม่นะที่เปิดบัญชีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ GSB Contact Center 1115และที่เว็บไซต์ gsb.or.th นะครับนอกเหนือจากนี้ครับทาง Exim Bank ครับก็มีการออกมาตรการนะครับมีทรัพย์มีทุนกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งจะช่วยเติมทุนให้ SME ที่มีหลักประกันเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ศักยภาพในการฟื้นฟูกิจการให้ธุรกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงนะครับทั้งนี้ครับผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินด้วยระยะเวลากู้สูงสุด10ปีนะวงเงินกู้สูงสุดต่อรายก็คือ50ล้านบาทแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4.80% ต่อปีนะครับเป็นพรามเรทลบ 1.25 นะผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการหรือว่าประสงค์ที่จะขอรับคำปรึกษานะครับสามารถติดต่อ Exim Contact Center 02169999 นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์ใน Facebook นะฮะ Exim Bank of Thailand นะครับส่วนคุณสุรเชษฐ์เหล่าบุญสุขครับผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือนะด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับหรือว่า M-Tech เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของทางพิเศษอย่างยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาจะดำเนินการนะในการปรับปรุงเพิ่มช่องทางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตินะ Easy Pass เนี่ยทางพิเศษกาญจนาพิเศษครับบางพีสุขสวัสดิ์จึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องปิดช่องทางเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางครุ2นะทางออกที่1ในช่องทางที่6นะอันนี้ช่องทางเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสดโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับวันศุกร์นะวันนี้ฮะ19มิถุนายน2569นะปิดตอน 4:00 นนะจนถึงตี 5วันเสาร์20มิถุนายน2569ก็ปิดตั้งแต่ 4:00 นนะครับถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 12:00 นก็คือถึงเที่ยงนะฮะโดยจะเปิดให้ใช้งานในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนตั้งแต่ 12:00 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้คำถามก็ง่ายๆจากธนาคารออมสินถามว่าธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจวงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไหร่นะฮะไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับวันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์1รางวัลนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูทองสักนิดนึงฮะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะฮะเราอยากรู้เหมือนกันนะทองเป็นยังไงบ้างมันปรับขึ้นปรับลงงงไปหมดแล้วนะเดี๋ยวคุยกับทางด้านของคุณพิชยาพิสุทธิกุลนะฮะอุปนายกสมาคมค้าทองคำนะฮะสวัสดีครับคุณพิชยาครับ
9: สวัสดีครับคุณณัฐพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั้งหลายครับสวัสดีครับ
8: ครับผมทองไม่รู้เป็นยังไงเลยนะตอนแรกเห็นพอลงนามกันกับทองมันฟื้นตัวจาก 4,000 ก็ขยับมา 4,003 นี่อยู่ๆมันลงไปอีกแล้วเหลือ 4,001 กว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
9: ก็คือกระแสทั่วๆไปคือตอนนี้เป็นการดิ่งลงมากกว่าครับผมอย่างนี้ราคาทองบ้านเราเหลือ64,950เองครับขายออกตรงกำแจ้งนะฮะจากราคาเมื่อวันก่อน 66,500 ใช่ไหมครับผมก็ลงมาประมาณ 1,000 กว่าบาทครับผมครับผม
8: มัน
9: ก็เป็นสิ่งที่ว่าจริงๆแล้วทั่วโลกตอนนี้จริงๆแล้วว่าทุกๆประเทศตอนนี้ถึงแม้กระทั่งเวียดนามอินโดอินเดียนี่ประเทศจีนจะมีการคิดภาษีขาข้าวของทองคำแท่งที่เข้าประเทศของเขาก็จริงแต่ทำให้ผู้บริโภคของแต่ละประเทศนี้การซื้อขายนี่ลดน้อยลงไปกว่าเดิมครับผมนะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาทั่วโลกทันทีแม้กระทั่งประเทศจีนเองจริงๆที่ภาวะเศรษฐกิจในของเขาตอนนี้แย่ลงไปกว่าเดิ
8: ม
9: จากที่ว่าผู้บริโภคคือกระแสของผู้บริโภคตัวเลขผู้บริโภคเดือนชนิดผู้บริโภคก็ลดลงประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์จุด0.5%ครับผม
8: ครับ
9: มันก็ทำให้สิ่งหนึ่งที่มะครับผม
8: ครับเชิญครับเชิญต่อเลยครับมันเป็นสิ่งหนึ่งยังไงฮะ
9: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ากระแสโลกทั่วไปที่ว่าภาวะผู้คนทั่วไปเนี่ยกระแสการเงินนี่ไม่กล้าลงทุนมากมายเท่าไหร่ในการซื้อของพวกนี้ครับผมในเมื่อมีภาษีขาเข้าขึ้นมาก็ทำให้ราคาทองในประเทศของเขาก็เพิ่มขึ้นมาเป็นอัตโนมัติก็ทำให้การบริโภคอาจจะลดลงไปกว่าเดิมครับผมนะครับ
8: ครับเอ๊ะแต่มันเมื่อคืนนี้มันมีการประชุมของเฟดด้วยใช่ไหมที่มีผลออกมาก็คือว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะเอาไว้ที่
9: เด
8: ิ
9: ม
8: แต่ว่าม
9: ี
8: แนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยอันนี้เป็นปัจจัยด้วยไหมที่ทำให้ราคาทองมันปรับตัวลดลง
9: ก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับผมว่าถ้าเฟดปกติทั่วไปนะจะมีการลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ปั๊บทองจะขึ้นใช่ไหมครับผ
8: ม
9: แต่ถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยคือ0.25อีกทีระยะเป็นประมาณแค่ไตรมาสที่สี่นี้นะฮะก็เป็นไปได้ที่ว่าราคาทองก็ดิ่งลงเพราะว่าทั่วไปเห็นว่ากระแสเงินของอเมริกานี้พวกธนบัตรมีการด้อยค่าลงไปมากพอสมควรครับผม ก็ทำให้นักลงทุนทั้งหลายขายทิ้งไปจะเห็นว่าตอนนี้ช่วงนี้ที่ผ่านมานี้นะน้ำมันก็ลงราคาแต่ตัวที่เป็นหลักจริงๆคือตลาดหุ้นทั่วๆไปที่ว่ายังเป็นตัวที่สามารถชูโรงได้ตลอดเวลาก็มีเงินย้ายเงินจ่ายเงินทั้งหลายจากทองนี้ไปลงทุนในตัวหุ้นมากที่สุดครับผมณตอนนี
8: ้ครับเอ๊ะคุณวิจยาถ้าเราดูอย่างนี้แล้วราคาทองเนี่ยมันทิศทางมันจะเป็นยังไง
9: ทิศทางจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงขาลงถึงแม้ว่าจะมีการเซ็นสัญญาสงบศึกระหว่างอเมริกากับอิหร่านก็จริงแต่ถ้าว่าการเซ็นสัญญาสงบศึกอันนี้ไม่แน่นอนว่าจะเป็นการชั่วคราวชั่วคราวหรือว่าเป็นการถาวรนะครับผ
8: ม
9: อยู่ที่ว่าต่างฝ่ายต่างมีการลุกล้ำอะไรขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับผมนะจะทำให้สัญญานี้ฉีกขาดอีกทีหรือเปล่านะครับผ
8: ม
9: ก็จะมีการคิดว่าเพราะว่าทางนี้จริงๆอเมริกาคิดว่าเฟดมีการคงดอกเบี้ยเท่าเดิมคือจะมีการขึ้นดอกเบี้ยไม่กระทั่งเมื่อคืนนี้ประกาศของอินโดนีเซียก็มีการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 5.75% ของเขาก็ตามอินโดนีเซียเป็นการนำร่องทั่วประเทศขึ้นมาปัจจุบันนี้เพราะว่ากระแสเงินเฟ้อในอินโดนีเซียนี้มันกระแสรุนแรงมากทีเดียวครับผ
8: ม
9: ก็ทำให้เห็นว่าเอ๊ะเฟดอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้ภายในไตรมาสที่4นี้ครับผมอาจจะขึ้น 0.25 หรือขึ้น 5% 0.5% จากภาวะเงินเฟ้อที่เขาถีบตัวสูงขึ้นประมาณเกือบ 4% ครับผม
8: ครับผมงั้นผมถามต่อละกันพอดีเมื่อกี้มีประเด็นนึงก็คือว่าไอ้เรื่องของสัญญาณของการสงบศึกมันชั่วคราวหรือว่าถาวรนะที่เมื่อกี้คุณพิชยาพูดถึงเนี่ยถ้า60วันไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเขาคุยกันต่อได้อันนี้โอเคไหม
9: ก็โอเคครับผมถ้า60วันโอเคอยู่เพราะว่าสิ่งนี้ก็ทำให้กระแสน้ำมันเนี่ยลดลง
8: ครับ
9: กว่าเดิมเพราะว่าทำให้ช่างแพร่หอมบุตรเนี่ยสามารถส่งต่อน้ำมันได้ตลอดเวลาครับผม
8: แล้วถ้า60วันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็คุยกันต่อได้คือหมายความว่าสัญญาณการคลี่คลายมันดีขึ้นตามลำดับอันนี้จะส่งผลให้ทองมันบวกถูกไหมฮะ
9: ใช่ครับผมอาจจะเป็นบวกขึ้นมาจริงครับผมนะ
8: แต่ว่าถ้ามันตรงกันข้ามล่ะถ้าแบบ60วันก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ต่อไปอีกทีก็ไม่รู้จะพึ่งมือมีทีเมื่อไหร่เนี่ย
9: ก็จะมีการกระแสลงสักพักนิดหน่อยครับผ
8: ม
9: ช่วงนี้คืออาจจะลงมาอีกนิดหน่อยครับผมคงไม่ฉลามลึกไปมากกว่านี้เท่าไหร่ครับผมกระแสราคาทองลงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ธนาคารทั่วโลกตอนนี้ก็ยังมีการซื้อทองเก็บเข้าไปมากพอสมควรแต่ถ้าว่าตัวเลขค้าขายของพวกบุคคลธรรมดานี่เอกชนทั่วๆไปเนี่ยลดน้อยลงไปกระเดิมทั้งทั่วโลกครับผมแม้กระทั่งอินเดียอินโดนีเซียหรือประเทศจีนก็ตามหรือเวียดนามก็ตามเพราะว่าแต่ละประเทศอย่างประเทศอินเดียนี่ว่ารัฐบาลเขาจูงใจให้คนเขาบริโภคทองให้ลดน้อยไปกว่าเดิมนะฮะแต่ทางรัฐบาลของเขาเองมีความคิดว่าอาจจะขอความร่วมมือจากพวกเขาเรียกว่าวัดต่างๆนานาประเทศอินเดียเพราะคนที่อินเดียนะว่าเวลาทำบุญทั้งหลายชอบเอาถวายทองนี่ไปที่วัดต่างๆนานาก็ยังมีการคิดว่าจะรวบรวมทองจากวัดต่างๆนานาเป็นทุนสำรองของประเทศได้หรือเปล่าจะเรียนแบบประเทศไทยสมัยก่อนที่ของหลวงตาบัวใช่ไหมฮะที่มีทุนสำรองเข้ามานี่ก็มีความคิดอันนี้ขึ้นมาว่าจะยอมหรือไม่ยอมจังหวัดต่างๆที่จะบริจาคเงินบริจาคทองทั้งหลายที่ได้อยู่เนี่ยให้รัฐบาลเป็นทุนสำรองของประเทศเขาหรือเปล่านะครับผม
8: ครับแนวต้านสำคัญของทองนี่มันอยู่ที่เท่าไหร
9: ่แนวต้านจริงๆของทองตอนนี้ก็อยู่ประมาณบางคนก็ประมาณถ้าต่ำสุดก็ประมาณ 3,950 ครับผม
8: นะ 3,950 แต่ว่าครั้งที่แล้วนี่มันลงไป 4,000 ต้นๆเนาะ 4,000 เท่าไหร่ 20 30เนี่ยผมเห็นแว๊บๆ
9: ใช่ครับผม 4,000 20 30ของผมแว๊บๆนิดๆหน่อยๆครับผม
8: แต่ว่าคือยังไม่ถึงแนวรับสำคัญนะที่ 3,950 ถูกไหมฮะ
9: ยังไม่ถึงครับผมแนวรับครับผมก็ดูสภาพว่าแนวรับนั้นจะต่อต้านจะลงไปขนาดนั้นได้หรือเปล่านะครับผม
8: ครับเอ๊ะแล้วข้างบนล่ะเพดานมันเท่าไหร่ฮะ
9: เพดานเขาบอกว่า4,350ครับผมตัว
8: ข้างบน4,350โอเค
9: 4,350ครับผมนะตัวเลข
8: ตอนนี้มัน 4,170 เนาะ
9: 1,170 1,0004,150 4,160 ประมาณขนาดนี้ครับผม
8: ครับผม
9: นะ
8: สุดท้ายครับถ้าอย่างนี้ทางด้านของคุณพิชยาถ้าจะฝากถึงคนที่เขาลงทุนทองเอาทั้งสองแบบนะคนที่ลงทุนถือยาวก็ได้อะยาวไปอีกถือสักครึ่งปีนึงนะแล้วอีกกลุ่มนึงคือแบบรอลุ้นอะแบบโอ้วันสองวันผมอยากขายแล้วเห็นมันเปลี่ยนมา50บาทมา100บาทผมก็จะขายแล้วมา 3.4 จุดผมก็จะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้เขายังไงดีครับ
9: อยู่ที่นักลงทุนทั้งหลายว่าทุนของเขาเองอยู่ในราคาเท่าไหร่ถ้าทุนของเขาราคาต่ำกว่า 64,000 กว่าใช่ไหมคือเป็นราคา 30,000 ต้นใช่ไหมหรือว่า 20,000 ต้นถ้าอยากจะขายทำไรก็ควรจะขายเฉลี่ยตอนนี
8: ้
9: ดีกว่าที่จะทะลึกลงไปต่ำกว่านี้อีกหน่อยครับผม าจจะเสียโอกาสในการขายแต่ถ้านักลงทุนทั่วไปที่จะซื้อทองช่วงนี้ที่ว่าเอ๊ะต่อไปจะมีการกระแสขึ้นหรือเปล่าผมก็แนะนำว่าลงทุนประมาณแค่พอจะประมาณ 25% ก็พออย่าลงทุนไปมากกว่านี้ครับผม
8: ยังนักทุนที่เขาถือยาวแล้วฮะยังมีโอกาสกลับไปที่ 80,000 ได้ไ
9: หมว่าอนาคตปีนี้คงไม่อาจจะไม่ถึงนะปีนี้นะฮะเพราะนี่คนตกประมาณไตรมาสที่2จะหมดแล้วนะจะขึ้นไตรมาสที่3อยู่ในเดือนหน้าแล้วก็คิดว่าคงราคานั้นอาจจะคงใกล้เคียงประมาณ 70,000 ต้นมากกว่านะครับผมที่จะถึง 80,000
8: 70,000 ต้นนี่ก็ประมาณสัก 4,000 3,400 เนาะ
9: ใช่ครับผม 4,300 4,000 นะครับผม
8: ครับ
9: ประมาณ 4,300 กว่าประมาณขนาดนั้นครับผม
8: ครับผม
9: 70,000 ต้นประมาณขนาดนั้นครับผม
8: ได้ครับ
9: ที่กระแสเงินค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ32บาท75สตางค์หรือ50สตางค์ครับผม
8: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณพิชยามากครับที่มาช่วยอัปเดตครับ
9: นะครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณพิชยาพิสุทธิกุลนะครับอุปนายกของสมาคมค้าทองคำนะครับก็อันนี้อยู่ในช่วงของรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะปกติเราเจอกันทุกวันพฤหัสบดีนะสำหรับรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเราหยุดนะเพราะฉะนั้นเราก็มาชดเชยวันนี้แทนนะเผื่อคุณผู้ฟังที่เป็นคนที่ชอบการออมนะคนที่ชอบการลงทุนเนี่ยโอ้โหนะเขารอตั้งใจฟังอยู่แล้วนะว่าเอ๊ะมันมีประเด็นมันมีเรื่องไหนหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าสัปดาห์หน้านะถามว่าเราจะกลับมาเจอกันยังไงก็เหมือนเช่นเคยนะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะยกเว้นแต่ถ้ามันมีปัจจัยอื่นนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะเราก็อาจจะขยับหน่อยนะครับก็คงไม่ว่ากันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกเนี่ยนะเขาก็ฟังตลอดอยู่แล้วนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งเราเจอกันตอน10โมงถึง11โมงนะกับรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับ อยู่กับผมณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจากกันนะผมให้ดูสักนิดนึงนะทองล่าสุดเมื่อกี้ไหนๆเราก็คุยเรื่องทองเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับปรับราคาครั้งล่าสุดครับตอน 10:47 นาทีครั้งที่7นะครับทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 64,700 บาทขายออกที่ 64,900 บาทรูปพรรณขายออกที่ 65,700 บาทนะครับโกลด์สปอตอ่ะลงไปอีกแล้วย่อนไปอีกแล้ว 4,166 เหรียญ นะครับหุ้นครับวันนี้นะดูทิศทางตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาปรับตัวลดลงนะลงไป 6.09 จุดครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,578.97 จุดวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
6: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank เหรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank

รฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูมิทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
7: นายโชติกาอัครเก

0: โสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BJN จะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BJN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

0: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
1: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั่งนี
0: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
1: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
0: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
1: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
0: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
1: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
0: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
1: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับรายการพัฒนาพาสุขนะคะความสุขที่พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะมามอบความสุขให้กับทุกท่านในวันนี้อำนวยการโดยนะคะท่านรัชนีสารวิถีค่ะท่านพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเราพบกันทุกวันศุกร์นะคะเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะคะทาง FM 101.75 MHz นะคะแล้วก็ Facebook Live สวทบุรีรัมย์นั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดีเจหน้าตาดีค่ะไปพื้นที่นะคะก็เลยมีดีเจหน้าตาดีกว่านะคะชดาพรเพศัชชานะคะหรือว่าเมรีนั่นเองนะคะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะมีข่าวสารจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องนะคะให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะข่าวแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026นะคะซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนนะคะกำหนดดำเนินการในวันที่20ถึง28มิถุนายนนะคะที่อาคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีค่ะ

0: ิดประสบการณ์ใหม่ๆกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยที่พร้อมก้าวไปสู่ตลาดโลกช้อปสนุกคุ้มทุกดิวพบผู้ประกอบการและสินค้าโอท็อปคุณภาพทั่วไทยพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานด้วยนะช่วยชุมชนไทยเติบโตไปด้วยกัน 20-28 มิถุนายนนี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับแล้วเจอกันนะครับ
1: ค่ะสินค้าดีๆนะคะจากผู้ประกอบการโอท็อปนะคะของประเทศไทยของเรานะคะทั้ง76จังหวัดนะคะก็จะมาแสดงและก็จำหน่ายให้ทุกท่านที่สนใจนะคะเข้ามาจับจ่ายซื้อจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็ซื้อสินค้านะคะจากทั่วสารทิศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหารนะคะหรือโอท็อปชวนชิมนะคะซึ่งมีอาหารอร่อยๆนะคะจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะมาให้ทุกท่านได้ชิมได้ช็อปกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได้อีกด้วยนะคะสำหรับข่าวที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะคะซึ่งในปี2569นี้นะคะกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้กำหนดให้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะซึ่งเราจะดำเนินการทุกๆ2ปีนะคะทุกๆ2ปีนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อจัดมาตรฐานจัดลำดับมาตรฐานแล้วก็ศักยภาพของผลิตภัณฑ์โอท็อปของเรานั่นเองนะคะเพื่อคัดเลือกนะคะคัดเลือกแล้วก็จัดระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทยในการยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มค่ะเพิ่มโอกาสการตลาดแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปของเราเนี่ยนะคะได้เกิดความสามารถในการแข่งขันนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนั่นเองนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็เป็นการสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะคะแต่ละชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหารประเภทเครื่องดื่มประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็ประเภทของใช้ของที่ระลึกนะคะแล้วก็ประเภทสุดท้ายค่ะประเภทที่5นะคะจะเป็นประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะคะโดยมีแนวทางการพิจารณานะคะดูกันที่คุณภาพแล้วก็มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะถ้าเป็นประเภทอาหารก็จะต้องมีอย.ใช่ไหมคะประเภทของใช้นะคะก็จะต้องมีมพช.นะคะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือถ้าเป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายก็จะมีมาตรฐานของผ้านะคะเช่นนกยูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะยุงเงินยุงทองนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณากระบวนการผลิตนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้นะคะกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมมีการสต็อกวัตถุดิบไหมมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบไหมนะคะในเรื่องที่3นะคะก็จะพิจารณาที่ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์แล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนอันนี้จะเป็นเรื่องราวของสตอรี่นะคะที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมีที่มามีต้นกำเนิดยังไงถึงมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะเช่นข้าวภูเขาไฟผ้าย้อมดินภูเขาไฟอีกนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็ความพร้อมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มีแพ็กเกจสวยงามเหมาะสมนะคะแล้วก็มีมาตรฐานที่กำหนดนะคะเช่นน้ำหนักวันหมดอายุนะคะแล้วก็ที่มาที่อยู่สถานที่ติดต่อนะคะของผู้ผลิตนะคะแล้วก็สุดท้ายในการพิจารณาก็คือจะเป็นเรื่องของการศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนั้นๆ นะคะว่าเขาจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอะไรได้บ้างก็จะมีเกณฑ์คะแนนนะคะซึ่งคณะกรรมการนตผจนะคะหรือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดนะคะท่านก็จะได้พิจารณานะคะให้คะแนนในแต่ละประเภทเช่นเดียวกันนะคะโดยโรดแมปนะคะก็จะกำหนดขึ้นในระหว่างวันที่15นะคะถึง30อันดับแรกเลยนะคะ15ถึง30มิถุนายนนะคะก็จะเปิดรับสมัครนะสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง23อำเภอใกล้บ้านท่านนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะคะให้เตรียมตัวไว้นะคะเราจะเริ่มแล้วแล้วก็จะดำเนินการคัดสรรในระดับจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้คะแนนในส่วนของ กอไก่และขอไข่นะคะก็จะมีคะแนนอยู่3ส่วนนะคะกอไก่ขอไข่และก็ขอควายนะคะกอไก่และขอไข่นี้เราจะประเมินไปจากที่จังหวัดเราเลยนะคะจะดำเนินการระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนระดับประเทศนะคะเมื่อแต่ละจังหวัดนะคะได้รวบรวมผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการคัดสรรระดับประเทศซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะระหว่างวันที่19ถึง28กรกฎาคมนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นการให้คะแนนในส่วนของคอควายนะคะแล้วก็จะเอา3ส่วนนี้มารวมกันนะคะคะแนนทั้ง3ส่วนมารวมกันแล้วก็จัดระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะก็จะมีตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวนั่นเองนะคะหลังจากคัดสรรแล้วนะคะก็จะมีการประกาศผลในห้วงเดือนสิงหาคมนะคะท่านก็จะได้รับทราบแล้วล่ะว่าท่านได้ดาวกี่ดาวนะคะก็จะเป็นการการันตีผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของท่านมีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะได้ดาว5ดาว4ดาว3ดาว2ดาว1ดาวก็ว่าไปนะคะแล้วก็กรมการพัฒนาชุมชนนะคะจะจัดส่งใบดาวนะคะหรือใบคัดสรรที่เราสามารถนำไปโชว์นะคะเวลาที่เราจัดแสดงสินค้าได้เนี่ยในห้วงเดือนกันยายนนั่นเองนะคะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกแห่งนะคะใกล้บ้านท่านทั้ง23อำเภอค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะเพิ่มเติมค่ะนิดนึงเมื่อกี้เกือบลืมไปเลย1ผู้ประกอบการนะคะผู้ผลิตผู้ประกอบการ1รายสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ถึง3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะถ้าท่านใดมีมากกว่านี้ก็ต้องพิจารณาคัดเลือกดีๆล่ะว่าเอาอันที่สุดยอดมาเลยนะคะเอานำมาส่งคัดสรรให้กับเรานะคะถ้าเป็นประเภทอาหารนี่ก็จะอยู่ที่6ชุดนะคะ6ชิ้นหรือ6ชุดถ้าเป็นประเภทเครื่องดื่มนะคะก็จะอยู่ที่4ชิ้นนะคะหรือว่า4ชุดแล้วก็ผ้าและเครื่องแต่งกายนี่ก็จะส่งมา1ชิ้นนะคะแล้วก็ของใช้เช่นเดียวกันค่ะของใช้ของประดับตกแต่งนะคะของที่ระลึกก็จะส่งมา1ชิ้นนะคะพร้อมห่อแพ็คเกจที่สวยงามนะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีรายละเอียดของใบสมัครนะคะเพื่อที่จะบันทึกลงไปในระบบรับสมัครนะคะที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเรื่องที่3ค่ะวันนี้เรื่องที่3ของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะเชิญชวนค่ะไปท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนอบอุ่นใจไปกับโปรแกรมท่องเที่ยวกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะสายเที่ยวธรรมชาติสายกินนะคะสายชอบธรรมชาติวิถีชีวิตนะคะแล้วก็คนที่มองหาทริปฮิลใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนที่มีข้าวสีเขียวๆนะคะขึ้นตามทุ่งนาเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะในการนี้นะคะคณะคลังจังหวัดนะคะผู้บริหารคลังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอตำบลสแกโพรงนะคะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ทางที่ใต้นะคะที่เราได้อาจจะเคยได้ยินนะคะเราไปเที่ยวชมนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะคะก็จะอยู่โซนตรงนู้นนะคะเชิญชวนทุกท่านมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะคะภายใต้โครงการคบจ.บุรีรัมย์สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะโดยไฮไลท์เด็ดก็จะเป็นการสัมผัสวิถีข้าวอินทรีย์มีการเรียนรู้กระบวนการการทำเกษตรอินทรีย์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะไปดูซิว่าเขาทำกันยังไงเริ่มน่าสนใจแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนสูดอากาศบริสุทธิ์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะแล้วก็วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความสุขนะคะอุดหนุนชุมชนโดยตรงโดยการสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะคะกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอนี้จะตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีด้วยนะคะก็จะเป็นการท่องเที่ยวนะคะผสมผสานกับการชมชิมอาหารอร่อยนะคะมีเมนูพื้นถิ่นนะคะที่ผลิตจากวัตถุดิบในพื้นถิ่นในหมู่บ้านนะคะ ที่มีรสชาติอร่อยนะคะเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยนะคะเชื่อได้ว่าท่านที่ชอบการท่องเที่ยวนะคะสไตล์แบบเรียบง่ายตามวิถีชนบทนะคะท่านก็จะชื่นชอบแล้วก็สนใจนะคะสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวนะคะแบบจัดเต็มท่านสามารถสแกนได้นะคะโดยหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดนะคะหมายเลขโทรศัพท์044-666-516นะคะเชิญมาร่วมท่องเที่ยวแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันกับบ้านสวายสอค่ะค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะช่วงพัฒนาพาลุยนะคะไปกับข่าวสารของงานพัฒนาชุมชนนะคะในห้วงนี้นะคะ3เรื่องของเราก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาพักเบรกนะคะฟังเพลงเพราะๆสัก1เพลงนะคะก่อนที่เราจะได้ไปพบกันในช่วงที่2นะคะพัฒนาพาเพลินค่ะ

0: ค่ะและช่วงที่สองของเรานะคะพัฒนาพาเพลินวันนี้นะคะเมื่อกี้ช่วงที่หนึ่งเราพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนาะเชิงวิถีชีวิตนะคะช่วงที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของเชิงเกษตรเหมือนกันวิถีชีวิตอินทรีย์อินทรีย์เนาะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติอำเภอชำนิค่ะโดยวันนี้เรามีสมาชิกมาร่วมพูดคุยด้วยกันนะคะ3ท่านก็จะประกอบไปด้วยพี่สมศรีพี่ปรียาแล้วก็พี่มนนั่นเองนะคะ3สาวซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังแล้วว่าจุดเริ่มต้นของกลุ่มนี้เป็นยังไงนะคะบางท่านอาจจะฟังไม่ทันนะคะหรือว่าเอ๊ะคับคายคับคาหรือเปล่านะนะคะเดี๋ยวย้อนอดีตให้นิดนึงนะคะกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติอำเภอชำนิเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกิดมาตั้งแต่ห่วงโควิดเนาะ
1: ใช่
0: เริ่มจากโควิดมานิดนะคะเริ่มจากกลับบ้านแล้วพี่สมศรีเนี่ยทำเกษตรมาก่อน
1: ใช่ทำเชิงเดี่ยว
0: เกษตรเชิงเดี่ยวนะคะพี่ปิยาก็จะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวเหมือนกันนะคะปลูกข้าวทำไร่นะคะไรอ้อยแล้วก็ส่วนพี่มนนะคะเป็นสาวโรงงานสาวโรงงานด้วยทําเกษตรด้วยเป็นบางฤดูใช่ไหมคะทั้ง2อย่างเลยทีนี้พอถึงเวลาตอนโควิดเป็นไงคะ
1: เขาโควิดนี่เขากลับมาอยู่บ้านเพราะว่าเขาให้อยู่ใครอยู่มันไม่
0: ต้องคนต่างอยู่
1: ต่างคนต่างอยู
0: ่
1: ตอนนั้นต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกับใครแล้วทีนี้พอเป็นต่างคนต่างอยู่เราก็เล็งเห็นว่าเมื่อต่างคนต่างอยู่แล้วทํายังไงที่เราจะเอาชีวิตรอดในช่วงชั้นเราก็คือปลูกผักกินเองนี่นะคะปลูกผักแล้วในส่วนที่ผักที่อยู่ในสวนของเราเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวแล้วก็บางส่วนก็คือแบ่งปันกันได้จากการที่มีผักในสวนแล้วเรากินไม่หมดอยู่แล้วค่ะก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยจะแบ่งให้เพื่อนบ้านในช่วงที่เขากักตัวเนาะกักบริเวณในช่วงนั้นนะคะเมื่อเราที่แล้วไม่ได้ทำอะไรก็จะปลูกผักปลูกอะไรในสวนทีนี้มันก็มีส่วนที่มันเหลือจากการที่เราคือทั้งแจกแล้วก็กินเองมันก็
0: กินเองแล้วแบ่งปันแล้ว
1: แบ่งปันแล้วมันก็ยังมีส่วนที่เหลืออยู่
0: ก็ยังเหลืออยู่เพราะเราปลูกเยอะ
1: ค่ะ
0: เราปลูกเยอะ
1: ก็ในช่วงนั้นปีนั้นก็เลยได้ติดมีบริษัทนะคะมีบริษัทเข้ามาติดต่อค้าขายกับเราคือให้เราทำปลูกผักตามออเดอร์จากการเริ่มต้นจากเขาให้ออเดอร์มา5ตัวเนา
0: ะ
1: เป็นผักผลนะคะผักผลเพราะว่าเป็นการกะดีที่ในการขนส่งไปก็จะมีแตงกวาแตงล้านถั่วฝักยาวมะระจีนกระเจี๊ยบนะคะจะเป็นตัวที่คือดีในการขนส่งมันเป็นผักผลที่ไม่เสียหาย
0: ขนส่งง่าย
1: ใช
0: ่ความเสียหายน้อยเวลาที่ขนส่งเช
1: ่
0: นแตงกวาเนี่ยไม่ค่อย
1: ทน
0: มาก
1: ถ้าเป็นพวกผักใบมันก็จะเป็นอ่อนไหวจะอ่อนไหวในการขนส่งอย่างนี้นะคะเราก็เริ่มจากการรวบรวมเป็นกลุ่มเนาะรวบรวมเป็นกลุ่มเล็กๆจ้ะกล
0: ุ่
1: ม
0: เล็กๆเริ่มต้นที่3ท่านนี้เลยไหม
1: เริ่มต้นกับรวมกันกับ10กว่าคนค่ะจากสมาชิกในชุมชนของเรา
0: ญาติพี่น้อง
1: เริ่มจากญาติพี่น้องเพื่อในการที่เราสื่อสารได้ไงสื่อสารได้ในพี่น้องในชุมชนเพราะในชุมชนของเรามันจะมี3หมู่เนาะอยู่ใกล้ๆกันมีหมู่8หมู่9หมู่13เมื่อก่อนมีหมู่10ด้วยแต่หมู่10เค้าก็จะแยกตัวออกไปอีกทีนี้ก็จะเหลืออยู่3หมู่ที่เราร่วมกันแล้วเริ่มแรกเราไม่ได้ที่จะมีผักที่จะส่งให้บริษัทเพราะว่าเราเป็นน้องใหม่เน
0: า
1: ะเราเป็นน้องใหม่ก่อนที่เราจะมีสินค้าส่งเราก็ปลูกได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วก็รวบรวมผลผลิตในกลุ่มของเราส่งไปที่อำเภอหนองหงก่อนเพราะอำเภอหนองหงเขาเป็นเจ้าเป็นพี่ใหญ่เนาะเป็นพี่เลี้ยงด้วยเป็นพี่เลี้ยงเข้ามาแนะนำในการปลูกเพราะว่าเรายังไม่รู้ในกลุ่มของเรานี่ยังไม่รู้วิธีการปลูกผักว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การ เป็นมือใหม
0: ่
1: เป็นน้องใหม
0: ่ตอนนั้นก็จะมีพี่เลี้ยงซึ่งอยู่ที่ทางอำเภอหนองหงเราก็ส่งผักไปทางนู้นก่อน
1: ใช่พอเราได้ผลผลิตมาเราก็เริ่มส่งผักไปให้เขาแต่ในการที่เราส่งผักเนาะเราต้องส่งแต่เช้าเพราะช่วงนั้นเขามารับกลางวันเขามารับตอนเที่ยงผักของบริษัทที่อยู่ทางกรุงเทพนะคะเขามารับตอนเที่ยงเราก็ออกตั้งแต่เช้าออกตั้งแต่6โมงแต่ตอนเราเก็บผลผลิตเราต้องเก็บตั้งแต่4-5ไปถึงหนองหงกว่ารถจะมารับก็เที่ยงพอเที่ยงแล้วเรากลับมาพอเรากลับมาก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันจะบ่ายแล้วเนา
0: ะ
1: ก็เลยเวลาที่เราจะได้ ทำอะไรต่อวิอะไรในสวนของเราเราก็เลยทำยังไงเนาะที่จะให้รถมารับผักที่กลุ่มของเราได้นี่นะคะพอแจ้งเข้าไปบริษัทก็เลยให้มาถ้าว่าผักของเราในกลุ่มของวิสาหกิจเราเนี่ยถ้าได้มีปริมาณที่100กิโลขึ้นไปพอได้ถ้าได้100กิโลขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะให้รถน่ะเข้ามารับจนถึงกลุ่มของเราถึงหมู่บ้านของเราม
0: ีโจทย์มาให้ว่าถ้าอยากให้รถเข้ามารับ
1: ใช
0: ่ไม่ต้องออกไปส่งถึงหนองหงนะจะต้องผลิตผักต่างๆตามออเดอร์นี้ให้ได้
1: ตามออเดอร์แล้วก็ตามสเป
0: คกิโลขึ้นไป
1: สเปค
0: ที่แต่ละชนิดก็จะมีสเปคของเขา
1: ใช่มีสเปคของเขาแล้วก็มีปริมาณพอมีปริมาณมาแล้วเราก็ทำยังไงเนาะผักก็ยังไม่ได้เราก็เริ่มคิดว่าในชุมชนของเรามีผักที่เราไม่ใช่มันเป็นพืชสมุนไพรเนาะมีข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดแล้วก็มีพวกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองอย่างนี้นะคะ
0: ก็บ้านเราก็ปลูกอยู่แล
1: ้วในสวนของเรามีอยู่แล้วเราก็เลยติดต่อทางบริษัทว่าแจ้งเข้าไปแล้วก็ส่งก่อนที่จะส่งเนาะค่ะเราจะต้องส่งตัวอย่างไปให้เขาดูส่งตัวอย่างไปให้เขาดูว่าผักของเรานี่สามารถปลอดภัยปลอดสารไหมเพื่อส่งเข้าไปอีกสัปดาห์หนึ่งเขาก็ตอบกลับมาเป็นผักที่เราสามารถส่งได
0: ้
1: เป็นผักในพื้นที่ที่เราสามารถส่งได้คือเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่เนี่ยก็ส่งได้แล้วก็รวบรวมในสวนในผักในเปลงของเราที่สามารถที่จะส่งให้เขาได้แล้วก็รวบรวมไปก็ครบครบแล้วเขาก็เข้ามาในรับในส่วนนี้ก็คือมีรถมารับถึงที
0: ่
1: แล้วทีนี้เขาก็มีโจทย์อีกโจทย์หนึ่งว่าเมื่อเรามีผักส่งแล้วทำยังไงเราจะรับประกันการันตีได้ว่าผักของเราน่ะคือมันปลอดภัยปลอดสารจริงไหมเราก็เริ่มติดต่อกับกรมวิชาการขอใบรับรองพืชเพราะว่าก่อนที่เราจะส่งขายได้เมื่อก่อนเราเป็นน้องใหม่เนา
0: ะ
1: เราก็ให้น้องหงเป็นพี่เลี้ยงเราพอน้องหงเป็นพี่เลี้ยงเสร็จแล้วก็เข้ามาแนะนำส่วนต่างๆที่ว่าจะให้เราเนี่ยทำยังไงที่เราจะทำใบรับรองพืชได้ก็แนะนำไปทางกรมวิชาการให้กรมวิชาการนี่เข้าออกมาออกใบรับรองพืชให้เรานี่นะคะ
0: ซึ่งในการออกใบรับรองนั้นนะคะต่างๆที่จะมาการันตีให้เราเนี่ยก็จะมีขั้นตอนวิธีการจากการให้คำแนะนำนะคะทดลอง
1: แล้วก็ให้ความรู
0: ้ให้ความรู้นะคะให้พาเราไปอบรมด้วย
1: ใช่ก็ไปอบรมแล้วก็ทางกรมเขาก็ใจดีส่งพี่สมาชิกนะคะเจ้าหน้าที
0: ่
1: ลงมาดูเราที่สวนมาตรวจแปลงเอาดินเอาน้ำไปตรวจแล้วก็เอาพืชผักที่เราปลูกได้นะเข้าไปตรวจแล้วก็เราก็ได้ใบรับรองพืชก็คือเป็น GEP คือใบ GEP นี่เป็นใบที่รับรองพืชก่อนว่าพืชของเราน่ะ
0: ปลอดภัย
1: ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการขอใบ INC ใบซื้อนะคะเพื่อที่จะได้เป็นใบที่การันตีว่าผักในกลุ่มของเราเนี่ยสามารถที่จะส่งออกไม่ใช่เฉพาะในประเทศสามารถส่งขายต่างประเทศได้ด้วยอย่างนี้นะคะ
0: กำลัง
1: ในอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน
0: โอเคแล้วทีนี้ก็เลยแล้วเราได้นำวิถีหรือแนวคิดนะคะที่เราเคยได้รับการอบรมที่โคกหนองนาเนี่ยมาใช้ในการปลูกผักอินทรีย์หรือการส่งเสริมกลุ่มอย่างไรบ้าง
1: โอค่ะเพราะว่าเราก็โชคดีที่ว่าได้ทางพช.เนาะค่ะพัฒนาชุมชนพัฒนาทางอำเภอจำนีนะคะส่งไปอบรมเรื่องทำการขุดโคกหนองนาก็แฟนเป็นคนไปทำแล้วก็มีเครือข่ายทั้ง10ทั้งอำเภอเนาะค่ะ6ตำบลเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราแล้วก็สามารถประสานงานติดต่อกันได้โดยการที่ว่าเวลาจะมีการยังไงคะหัวหน้าที่เวียนกันคือเอามือ
0: สาม
1: ัคคีค่ะเอามือสามัคคีให้ไปดูงานของแต่ละบ่อที่เราขุดโคกนาที่ละแปลงแต่ละแปลงที่เขาได้ทำไว้ว่าแปลงนี้เขาทำอะไรไว้บ้างแปลงนี้เขาทำอะไรไว้บ้าง
0: ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไปเห็นของกันและกันได้แลกเปลี่ยนกัน
1: แล้วบางแปลงเขาก็ทำได้ดีมาก
0: ค่ะ
1: เขาก็สามารถต่อยอดขึ้นไปได้เราก็เลยเอาส่วนนั้นนะคะมาพัฒนาในกลุ่มของเราว่าเขาสามารถที่จะทำรูปแบบต่างๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าในแปลงของในแต่ละพื้นที่เขาจะมี คือตั้งแต่กสิกรรมธรรมชาตินะคะมันจะมีตั้งแต่เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เนาะค่ะแล้วก็ปลูกผักปลูกพืชอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาต่อยอดให้ในกลุ่มของเราว่าสามารถที่จะเอามาพัฒนาแล้วก็เมื่อเราขอใบรับรองพืชได้ก่อนที่เราจะขอใบรับรองพืชได้ก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่ามีทั้งหน่วยงานพช.เข้ามาสนับสนุนในการที่ทำเป็นโคกน้องนาแล้วเราก็มีอีกหน่วยงานที่คือกรมพัฒนาที่ดินเขาก็จะเข้ามาสนับสนุนในกลุ่มวิสาหกิจของเราในการที่ให้ความรู้เรื่องทำปุ๋ยหมักใช้เองโดยที่เราจะลดต้นทุนในการที่เราไม่ต้องซื้อปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์มันก็มีรายจ่ายเนาะค่ะมันก็มีราคาเหมือนกันเขาก็เข้ามาอบรมในเรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยใช้เองทั้งปุ๋ยหมักที่เป็นมาจากมูลสัตว์มาจากสิ่งที่เหลือใช้แล้วก็เป็นปุ๋ยจากผักเพราะว่าผักของเราพอปลูกแล้วเนาะค่ะมันก็จะมีส่วนที่ได้กรีดได้สเปกก็ส่งไปขายในห้างในที่เขามารับที่บริษัทที่มารับแล้วส่วนที่มีตำหนินิดหน่อยแล้วก็ส่งขายไปในเพราะว่าเราทางโรงก็มีสนับสนุนมาอีกจากโรงพยาบาลเน
0: า
1: ะค่ะ
0: มี
1: ตลาดโรงพยาบาลตลาดชุมชนคือตลาดสีเขียวนี่ส่วนบางส่วนเราก็เอาไปขายในตลาดโรงพยาบาลตลาดโรงพยาบาลก็จะเป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ตลาดสีเขียวเราก็จะมีวันอังคารวันพฤหัสนี่ค่ะวันจันทร์พฤหัสก็จะมีตลาดประจำแล้วตอนนี้ก็จะมีตลาดของชุมชนตลาดของอำเภอค
0: ือ
1: ไทยช่วยไทยนี่เราก็จะเข้าถึงตลาดในส่วนนี้ด้วยแล้วส่วนที่เหลือจริงๆส่วนที่มันตกเกรดจริงๆที่เราไม่สามารถที่เราจะแบ่งปันให้พี่น้อง
0: กินเองก็แล้ว
1: กินเองก็แล้วมันก็จะมีอีกตกกรีดอีกชนิดหนึ่งอีกก็คือเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักจากพืชสดจากผลไม้ของเราโดยการที่ทางกลุ่มพัฒนาที่ดินเขาก็จะมีพอดอพวกพอดออะไรมาให้เราทำแล้วก็จะเริ่มต้นจากจุดนี้แต่เวลาเราจะทำเราก็จะรวมกลุ่มกัน
0: ตอนทำ
1: ตอนทำนี่จะมารวมกลุ่มกันคือสมาชิกมีกี่คนก็จะมารวมกลุ่มกันทำเสร็จเพราะว่าพืชไอ้น้ำหมักทุกตัวนี่มันจะต้องมีระยะเวลาเนา
0: ะ
1: อย่างเช่นปุ๋ยหมักมันก็จะ6เดือนแต่ถ้าเป็นน้ำหมักนี่ก็จะ3เดือนขึ้นไปแล้วก็ใช้งานได้แล้ว
0: ก็จะเป็นการเอามื้อสามัคคีทำปุ๋ย
1: ใช่ก็จะเป็นมื้อสามัคคีอีกจากแนวคิดของพช.ที่ให้แนวคิดมาก็เราเอาเข้ามาต่อยอดในส่วนนี้ค่ะ
0: โอเคนะคะแล้วก็ทีนี้พอเราส่งออกไปแล้วเนี่ยพอมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนแต่เดิมเราเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วเนา
1: ะ
0: ตอนนี้เราขยายแล้วบ้านเราเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว
1: จ้ะ
0: เรามีวิธีบริหารจัดการดูแลบ้านเรายังไงให้อยู่ด้วยกันแบบมีภายใต้กฎกติกา
1: ใช่เราก็จะมีพอเราจัดตั้งเป็นกลุ่มแล้วเนาะเราก็มีกฎกติกาพอมีกฎว่าแล้วก็จะมีแผน
0: มี
1: กฎแล้วก็มีแผนในการที่เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ออเดอร์เข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีแผนการเพาะปลูกแผนการเพาะปลูกเพราะว่าทางบริษัทนี้เขาจะมารับผักของเราเมื่อก่อนเป็นอาทิตย์อังคารพฤหัสตอนนี้เขาขยับเข้ามาเป็นวันเสาร์อังคารพฤหัสเหมือนเดิ
0: ม
1: แล้วทีนี้ทำยังไงผักเราจะไม่ล้นผักที่เราจะไม่ล้นก็คือทุกวันที่25ถึง28ของทุกเดือนเราจะมารวมกลุ่มแล้วก็มาทำแผนการเพาะปลูกจากการที่ทำแผนก็คือทุกตัวเราจะทำเป็นกลุ่มเนาะค่ะจะแยกกันปลูกเป็นสลับกันไปคือ10วันปลูกทีครั้งหนึ่งอย่างเช่นทุกวัน5 15 5 15 25ในเดือนหนึ่งเราจะทำแผนปลูกทุกวันที่5 15 25สลับกันไป10วันแล้วในตอนที่เป็นแผน10วันเนี่ยค่ะแต่ละกลุ่มอย่างแตงกวานี่ก็จะปลูก15 5 15 25แล้วในช่วงที่ไม่ให้มันล้นตลาดก็คือแต่ละครั้งจะปลูกอย่างมากก็3คนอย่างมากแบ่งกันเป็น3คนอย่างกลุ่มวันที่5ก็3 15ก็3 25ก็3เพื่อไม่ให้ผลผลิตออกมาชนกัน
0: ชนตลาด
1: ล้นตลาดเราเอาตามเฉพาะออเดอร์ที่บริษัทเขาสั่งมาอย่างนี้แหละค่ะแล้วถ้าทำไมไม่ให้ปลูกคนเดียวอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะลดเสี่ยงลดภาวะเสี่ยงคือถ้าปลูกคนเดียวถ้าความเสียหายมันเสียคนเดียวเนี่ยถ้ามันเสียหนึ่งคนแล้วมันก็
0: จะ
1: ไม่มีของส่งเข้าป้อนโรงงานก็เอาไว้เป็นคนที่สองคนที่สามอย่างนี้นะคะคนที่สองคนที่สามก็สามารถที่จะมีออเดอร์เข้ามาให้เราได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นการบริหารความเสี่ยง
1: กูบริหารความเสี่ยงแล้วถ้าว่าผักถ้าต่างคนต่างทำแล้วได้ผลผลิตออกมามันก็จะไม่ล้นเพราะว่าเราก็จะสามารถแจ้งเข้าไปในโรงงานได้ว่าผักเราเนี่ยสามารถปลูกเข้ามาเนี่ยถ้าของมันดีแล้วผักมันสวยก็สามารถไปเพิ่มออเดอร์กับบริษัทได้แล้วก็มีตลาดคืออย่างว่าเนาะค่ะเพราะว่าเราทำตลาดไม่ใช่ว่าตลาดสูงอะอย่างเดียวคือเรามีตลาดชุมชนมีตลาดโรงพยาบาลตลาดในพื้นที่แล้วก็มีรถพุ่มพวงมีตลาดนัดเราสามารถขัดใจผลผลิตของเราออกไปได้นี่นะคะเป็นการไม่เสี่ยงคือทุกอย่างแล้วก็ที่เหลือก็คือไปทำปุ๋ยทุกอย่างที่เราปลูกมาได้ทุกส่วน
0: ได้ทุกส่วนนะคะไม่มีมลพิษจากขยะที่เกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ซีโร่เวสต์นะคะทีนี้เรื่องของรายได้เป็นยังไงพี่ปิยาหรือพี่มนก็ได
1: ้พี่มนจะเล่าให้ฟังได้ว่ารายได้เราก็จะ
0: รายได้เป็นยัง
1: จากการที่เราขายผักแล้วก็
2: มันก็จะออกเป็นสัปดาห์รายได้ที่เราขายผัก
0: อันนี้จะเป็นรายได้หลักที่เราส่งให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับกับเราผักกับเราไปใช่ไหมคะรายได้จะออกมาเป็นสัปดาห
2: ์
0: รายได้ดีไหมพี
2: ่ดีค่ะ
0: ดีเลยนะคะโรงงานนี่เราไม่ไปแล้วเนาะไม่ไปแล้วนะคะอยู่บ้านละนะคะก
1: ็รายได้หลักนี่คือใครทำมากได้มากใครทำน้อยได้น้
0: อ
1: ยแล้วแต่ความขยันเราตั้งสามารถตั้งเป็นเงินเดือนให้ตัวเองได้เลย อย่างสมมติว่าเราอยากเอาเงินเดือนสัก 20,000 เนาะเอาเบาๆสัก 20,000 แล้วก็ปลูกผักให้มันได้สัก3ตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แบบแตงกวาแล้วก็แตงล้านแล้วก็มีแตงกวาแตงล้านนี่มันจะเป็นผักระยะ1เดือนเนาะแล้วถ้าเป็นอีกผักไอ้อย่างระยะเงินเร็วก็เป็นผักบุ้งผักบุ้งนี่จะ18ถึง20วันแล้วก็กะเป็นระยะได้เลยแล้วก็ผักระยะยาวก็จะเป็นพวกพริกแล้วก็มันเทศญี่ปุ่นมันหวานนะคะเป็นมันหวานญี่ปุ่นนี่เขาจะมันหวานญี่ปุ่นจะ2เดือน2เดือนขึ้นไปได้รับผลผลิตแล้วก็ระยะยาวก็จะเป็นพวกพริกแล้วเป็นพวกพริกนี่จะเป็น3เดือนเนาะพี่เปียเนาะ
2: 3
1: เดือ
2: น
1: แล้วก็เป็นผักระยะยาวก็คือเป็นพวกข่าพวกตะไคร้ใบมะกรูดที่เราสามารถปลูกเป็นปลูกทิ้งได้เลยปลูกระยะยาวโดยไม่ต้องไปใส่ใจว่าจะต้องไปรดน้ำ
0: ปลูกไว้ให
1: ้ปลูกไว้
0: ดูแล
1: เป็นปลูกไว้เป็นดูมั่งไม่ดูมั่งอันนี้เป็นปลูกดูมั่งไม่ดูมั่งอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราคิดได้ไม่มีอะไรส่งเราก็เป็นมองดูว่าผลผลิตของเราสวยไหม
0: ไปหยิบมา
1: ได้อย่างนี้นะคะจะเป็นว่าเราก็สามารถที่จะมีเงินหมุนเวียนได้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือพี่ปิยาจะเป็นฝ่ายเลขาแต่จะเป็นอีกหน้าที่ตำแหน่งหนึ่งคือแกจะฟิตเป๊ะในเรื่องของผลผลิต
2: QC.
1: เหมือนกับเป็น QC
0: ไม้บรรทัด
1: นั่นแหละ
0: ให้แกเล่าให้ฟังพี่ปิยาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวลาเราเช็คมาตรฐานของสินค้าเราเนี่ยของผักแต่ละชนิดแต่เราทำยังไงบ้าง
1: เราก็ดูจากสเปคก่อนนี่นะคะ
3: ตอนกลุ่มสมาชิกเอาของมาส่งนะคะ
0: ค่ะ
3: ก็มาเจอกันแล้วก็จะตรวจสินค้าของลูกกลุ่ม
0: ดูด้วยสายตา
3: สมมติว่าแตงกวา
0: ไม้บรรทัดวัด
3: แตงกวาเขาเอาแค่12เซนถ้าเกิน12เซนเราก็บอกว่าส่งไม่ได
0: ้ก็จะถูกยกไปไว้ในอีกตะกร้าหนึ
3: ่
0: ง
3: เ
0: พื่อที่จะไปส่งอีก1ตลาด
1: แต่สมาชิกอันเพื่อนบ้านหมู่บ้านเราชอบของใหญ่กว่าของบริษัทมันก็จะสวยนั่นแหละ
0: สมมติว่าเกิน12เซน
1: ใช่
0: ครับเราขึ้นไปที่กว่าได้งามอ่ะเกินทำยังไงคะ
1: เราก็เอาไปส่งไอ้อีกในตลาด
0: ซึ่งเขาก็ชอบอีกก็ชอบอันใหญ่
1: กับเขาก็จะมีสเปคของเขาอีกอันหนึ่งแต่ถ้าเราส่งอย่างสมมติว่าผักทุกตัวเนาะเราจะมีราคาตั้งไว้อยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: คือสเปคของบริษัทเนี่ยเขาจะตั้งราคาให้เราทั้งปีคือเขาทำราคาทั้งปีอย่างสมมติว่าถั่วฝักยาวเขาก็ให้30ทั้งปี
3: 30
1: แล้วก็ มลจีนก็จะ30ทั้งปีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรคือเขาจะมีราคาทั้งปีให้เราเลยไม่ขึ้นไม่ลง
0: ก็จะเป็นการประกันราคา
1: แล้วก็
0: แจ้งให้เรารับทราบตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มปลูกละ
1: ใช
0: ่ท่านจะต้องปลูกแล้วก็จะได้ในราคานี้ไม่ว่าในแต่ละปีเนี่ยเนาะผักเราเนี่ยจะมีห่วงเวลาที่มันออกมากออกน้อย
1: รา
0: คาในตลาด
1: ก็จะไม
0: ่ราคาในตลาด
1: ต่ำเราก็จะไม่
0: จะได้ราคาเนี้ยตลอด
1: เราจะได้ราคาตลอดแล้วเราอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องซื่อสัตย์กับบริษัทด้วยไม่ใช่ว่าเวลาของที่มันขึ้นสูงสุดแล้วเราจะไม่ส่งให้บริษัทอันนี้ก็ไม่ได้เราต้องส่งให้เขาคือให้ตลอดเพราะว่าของที่มันจะขึ้นจะลงเนี่ยค่ะมันของตลาดน่ะมันขึ้นอยู่แต่มันจะขึ้นไม่นาน
0: อ
1: ย่างสมมติว่าผักชีเนาะเคยปลูกผักชีรอบหนึ่งมันจะขึ้นในท้องตลาดจะขึ้น100ถึง200แต่ของบริษัทส่งอยู่ก็จะรับประมาณ40 50เหมือนเดิม
0: ตอนนั้นใจแป้วมั้ยคะโอ้ยอยากเอาไปขายข้างนอกจังเลย ราคาดีแบบล่อตาล่อใจมาก
1: ไม่ได้เราก็ต้องมีความซื่อสัตย์
0: เราต้องมีความ
1: เราต้องมีความซื่อสัตย์เพราะว่าเราทำออเดอร์ให้เขาแล้วคือเมื่อเขาแจ้งออเดอร์เข้ามาแล้วเนาะเขาก็ไปออเดอร์กับลูกค้าที่อยู่จุดอื่นอีกคือบริษัทเขาทำออเดอร์ไปเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์ส่งให้เขาไปไม่งั้นเราก็เหมือนกับตัดหนทางหากินของเราเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาไม่มีของส่งเขาก็ไม่รับของเราเหมือนกันเพราะว่าของที่มันขึ้นมันขึ้นไม่นานดิ
0: ค่ะไอ้ราคากิโลละร้อยกว่าบาทเนี่ยก็จะแป๊บเดียวเป็นห่วงเวลา
1: ใช่เขาก็จะมาล่อตาล่อใจเราเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยโดยที่ว่าเขามันทำยาก
0: ข้างนอกมันปลูกยาก
1: ข้างนอกปลูกยากแต่ในกลุ่มของเราในช่วงนี้ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วเนาะจากการที่เราเข้าระบบอบรมก็จะมีเกษตรอำเภอเข้ามาดูแลในกลุ่มของเราเพราะว่ามันจะมีปัญหาในช่วงหน้าฝนคือว่าเวลามันโดนฝนเนาะพวกผักใบเนี่ยมันจะมีความอ่อนไหว มันจะมีความอ่อนไหวเมื่อถูกฝนถูกลมอย่างเงี้ยกระแทกลงมามันจะเสียทางเกษตรก็จะเข้ามาอบรมแล้วเขาก็จะเข้ามาเนี่ยในการที่จะทำโรงเรือนต้นทุนต่ำนี่ก็จะได้รับการสนับสนุนจากทางเกษตรอำเภอหน่วยงานภาครัฐก็จะเข้ามาดูแลเราเมื่อเรามีความต้องการในเรื่องนี้เราก็เขาก็จะเข้ามาส่งเสริมในการที่ทำโรงเรือนต้นทุนต่ำแล้วก็จะสนับสนุนให้เราทำด้วยทางเกษตรก็จะหางบประมาณมาให้เราด้วยอย่างนี้นะคะ
0: สนับสนุนกันเต็มที่นะคะเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้มีรายได้พึ่งพาตัวเองได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราส่งที่พ่อค้าคนกลางนะคะเป็นหลักเนาะแล้วก็มีตลาดโรงพยาบาลตลาด
2: สีเขียว
0: นะคะ
1: ตลาดชุมชน
0: ตลาดไทยช่วยไทยตลาดนัดร้านค้ารถพุ่มพวงนะคะมีมากมายหลายตลาดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทราบมาว่ากลุ่มของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใช่ไหมคะในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเอามาลงทุนเราซื้ออะไรไปบ้าง
1: เมื่อเราปลูกแล้วเนาะเราก็อยากต่อยอดเนาะเพราะว่าตลาดเราขยายใหญ่ขึ้นเนา
0: ะ
1: ก็เลยเอาเข้าไปทำเรื่องโครงการขอกู้ยืมเงินจากกลุ่มสตรี
0: กองทุน
1: พัฒนาบทบาทสตรีในอำเภอชำนิเมื่อเราอนุมัติรอบแรกเนาะค่ะได้อนุมัติรอบแรกได้90,000เนาะในรุ่นแรกเนาะ
0: รอบแรก
1: ก็เอามาซื้อพวกปัจจัยการผลิตพวกเมล็ดพันธุ์พวกเมล็ดพันธุ์พวกปุ๋ยมูลไก่ปั๊มน้ำนี่นะคะเอามาเป็นของกลุ่
0: ม
1: พอเมื่อเราไปซื้อมาเป็นของกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็ต่อยอดให้ไปแบบว่าให้กลุ่มนะได้มาย
0: ื
1: มไปใช้เมื่อยืมไปใช้แล้วเงินเราออกทุกอาทิตย์เนา
0: ะ
1: เมื่อเราทำยังไงที่จะเอาเงินกลับมาเพื่อจะได้ใช้ชำระหนี้ในการที่เราไปกู้ของกลุ่มสตรีมาแล้วนะคะเรียกง่ายๆเนาะเป็นเงินสตรีเนาะที่เราไปกู้เงินกู้สตรีอย่างนี้นะเรียกกันง่ายๆเราก็จะมีแผนในการที่เราซื้อของมารวมกันปัจจัยการผลิตทุกตัวเมื่อเราเอาไปปลูกไปขยายต่อยอดได้ผลผลิตแล้วเราก็นำเงินส่วนกำไรที่เราได้มานะคะก็เอามารวบรวมไว้เป็นกองกลางเป็นของกลุ่มเพราะว่ากลุ่มนี้จะต้องชำระคืนภายใน6เดือ นทุกๆ6เดือน2ปีก็ต้องให้เสร็จ
0: 4งวด
1: 4งวดเราก็เอาทุกอาทิตย์ที่เราไปได้เงินของบริษัทที่เขาโอนเข้ามาเนาะค่ะแล้วก็หัก หักบางส่วนหักบางส่วนไว้เป็นของเป็นของกองกลางเพื่อที่จะได้เวลาครบกำหนดชำระเราก็ต้องจะได้หาเพิ่มเติมไม่เยอะอย่าง
0: น
1: ี้นะคะ
0: อันนี้ไม่รวมช่องทางอื่นๆที่ขายแล้วได้เงินเลยเช่นตลาดต่างๆอย่างเง
1: ี้
0: ยอ
1: ันนั้นคือไว้เป็น
0: ขายแล้วได้เงินเลยเราก็ได
1: ้เป็นเงินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเราอันนั้นเป็นผลพลอยได้จากการที่เราขายข้างนอกเป็นเงินสดอันนั้นเขาเป็นเงินสดคือซื้อมาขายรายจ่ายมาอันนี้นะเป็นเงินสดเสร็จแต่ของบริษัทนี้ก็จะเป็นคือทุกสัปดาห์ที่เราได้มาแบบสม่ำเสม
0: อ
1: เราก็จะหักตัวนั้นไว้เป็นกองกลางเพื่อจะได้เป็นเอาไปใช้เนี่ยชำระนี่โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนเงินในกระเป๋ามากมายนี่นะคะ
0: จากการดำเนินงานที่ผ่านมานี่ผ่านไปแล้วกี่ปีนะ3
1: ตั้งแต่64 65 66 67จะเข้า5ปีแล้ว
0: เกือบจะ5ปี
1: เกือบจะ5ปี
0: เป็นยังไงคะคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นไหม
1: เอาไว้ยังไง
0: เอาดีขึ้นครับเป็นยังไง
3: ดีขึ้นค่ะ1เมื่อก่อนนะทำตนาขายแต่ข้าวพอมาทำผักข้าวไม่ได้ขายเพราะว่าได้เงินผักมาใช้ใจทุกวัน
1: ส่งลูกเรียน
3: ให้ลูกไปโรงเรียนได้ค่าน้ำค่าไฟค่างานทุกอย่างในหมู่บ้าน
1: ภาษีสังคมเยอะ
3: ภาษีสังคมเยอะ
1: นะภาษีสังคมนี่นี
0: ่ภาษีสังคมเยอะอีกคำถามหนึ่งสุดท้ายล่ะแล้วเราตอบแทนสังคมยังไง
1: อ๋อตอบแทนสังคม
0: ช่วยเหลือชุมชน
1: สมมุติว่าเราไม่ใช่ต้องสมมุติเนาะเพราะว่าพวกเราในขยายการปลูกผักไปแล้วเนา
0: ะ
1: บางส่วนเขาไม่ได้เป็นบางส่วนนะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เรารู้ว่าในบริบทบ้านเราเนี่ยคือทำปลูกผักกินเองอยู่แล้วเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้หรือผักหลังบ้านนี่นะพื้นที่ที่เล็กๆน้อยๆก็สามารถที่เขาปลูกไว้สมาชิกในกลุ่มของเราก็ไปรับผักจากสมาชิกมาส่งต่ออีกทีหนึ่งเพราะว่าเรามั่นใจ
0: ไม่จำเป็นจะต้องมีแปลงใหญ่ๆแล้วปล
1: ู
0: กใช่ไหมคะเราสามารถอย่างละนิดอย่างละหน่อยบ้านนู้นมีนิดบ้านนี้มีหน่อยนู้นเคยเห็นที่เขากำชะอมมา
1: ใช่
0: มีกำหนึ่ง
1: เพราะว่า
0: ใน
1: เขาซื้อตั้งแต่ขีดหนึ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นถ้าส่วนไหนที่ส่งบริษัทไม่ได้ก็ในกลุ่มของเราก็มีแม่ค้าอยู่เนาะเป็นสมาชิกของเราก็จะมีอีกส่วนที่เป็นแม่ค้าส่งขายตลาดนัดก็รับจากส่วนนั้นมาให้เอาไปขายต่อนี่นะคะคือเป็นการกระจายสินกระจายรายได้เพิ่มลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้วทีนี้ถ้าเป็นพวกมีงานบุญงานบวชเนาะงานไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้นะคะเป็นงานที่ไม่ได้ตั้งใจคือเป็นงานที่เสียชีวิตงานศพอย่างเงี้ยนะคะเจ้าภาพเขาไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยอย่างนี้นะในกลุ่มของเราเมื่อมีงานแล้วก็จะระดมพืชผักที่ใครมีก็จะเอาไปช่วยงานเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระในการที่เลาะเหมือนกับไม่ตั้งใจเนาะให้เขาตั้งตัวได้เป็นพริกเป็นอะไรที่เข้าไปในเป็น
0: ช่วยลด
1: รายจ่ายให้จากเจ้าภาพเพราะว่าเริ่มแรกนี่เขาจะตั้งตัวไม่ทันอยู่แล้วนี่นะก็ได้เอาไปส่งอย่างนี้นะคะเป็นการสนับสนุนเป็นการส่งเสริมเป็นการเพิ่มแล้วก็ทำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้เขาว่าหันมาในการที่อยากจะเห็นรายได้ของเราในกลุ่มของเราความร่วมมือร่วมแรงร่วม

0: ในรอบหมู่บ้านและในบริบทของจังหวัดของเรามีที่อย่างนี้นะคะ
1: นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดรายการของหมดเวลาของรายการพัฒนาพาสุขแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์นะคะเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงนะคะแล้วก็วันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะจากกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติอำเภอชำนินะคะแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารด้วยความสุขค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่ายฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
3: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
4: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10:00 นนางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
5: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรแล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบเพราะปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
6: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นเศษมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามาแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพได้ดีมากๆเลยค่ะ
4: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถ

0: ้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
3: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งจะมีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
2: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผลักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้
3: อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไอ้กฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ย ในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
2: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMD ได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนทำมักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
5: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ เพราะมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกต.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอท.จึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความ ความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
9: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
10: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพ พื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
11: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง 2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
12: ้นายชยันต์สงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสธนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
8: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
13: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
14: Beyond Limit จึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
13: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทณรุมนอุดมพรรายงาน
8: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
15: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนีแยไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนีแยหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
16: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
17: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการจัดแข่งขันประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การงบประมูลเนี่ยจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
16: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบัสเซลของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
1: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งงั้นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
8: นายสเตฟานดูจาริก โฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวระลอกใหม่โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 มาครอบปั่นรองชนะได้ไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 13-21 20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภัทรจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก 2-0 เกม 21-15 21-19 สุภัทรกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้ 2-0 เกม 21-15 21-17ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1 พลังการ FC ชนะราชประชา2-0 และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี 8-0 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้ 7-2 โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะพีทีประจวบ FC 6-0 และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้ 3-1 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์สำนักนันทนาการกรมพละศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่ากรมพละศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
20: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเริ่มต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
19: แปดนักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16ถึง26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรรักรุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรสิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์จิตใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่ง5นักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวชแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยนายอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมจำนวนนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีฑานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยชนะวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ชยุทธคงประสิทธิ์วีรยศแจงขนบสราวุฒินวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชภูลเกิดจิราพัฒน์ขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลแก่เยาวชนไทยในโครงการPTT และ PTT EP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชขอวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยจึงได้มอบหมายฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามThank you.
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้า to go สร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2019โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
23: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง แห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่ gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084651002และ095669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่น ยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซดควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ

0: พวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเราไปใช้สิทธิ์ Wood
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องณัชวีอารีวงศ์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคะสำหรับใครที่รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี FM 105 MHz ด้วยนะคะส่วน AM ค่ะแวะไปรับฟังได้ที่ AM 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ค่ะ
0: ค่ะเข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์ได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราหรือใครที่อยากจะฝากคำถา มเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เรามีอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญค่ะที่จะมาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่รออาจารย์อาสารานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราก็จะเปิดสายเหมือนเดิมเลยนะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาได้หรือใครที่ชมทางออนไลน์ฝากคำถามได้เลยทางออนไลน์นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะก็ฝากคำถามมาได้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่ข่าวสารวันนี้กันหน่อยค่ะ
0: ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะพาท่านผู้ฟังไปสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเลยวันนี้เป็นที่ไหนนะคะพี่กบพี่กบน่าจะพอเดาออกนะ
1: มาเห็นภาพแล้วทุกคนเดาออกเลยทุ่งดอกกระเจียว
0: ใช่ค่ะพาไปจังหวัดชัยภูมินะคะเปิด

0: แล้วค่ะเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมินะคะชวนไปสัมผัสความงดงามของดอกกระเจียวที่เริ่มออกดอกที่อุทยานแห่งชาติไทรทองและอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิค่ะเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวรอคอยในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับทุ่งดอกกระเจียวที่ผลิบานชูช่อสีชมพูอมม่วงอย่างงดงามค่ะท่ามกลางสายหมอกและอากาศที่บริสุทธิ์ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตแล้วก็อีกหนึ่งที่นะคะที่อุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเวค่ะนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะคะจังหวัดชัยภูมิยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายนะคะการแสดงดนตรีโฟกซองแล้วก็กิจกรรมพาสปอร์ตท่องเที่ยวค่ะเพียงเช็คอินตามจุดต่างๆก็จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษกลับบ้านแล้วนะคะอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ดอกกระเจียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งสำหรับปีนี้เนี่ยจังหวัดชัยภูมิยังได้จัดรถโอท็อปนะคะรับส่งนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตลอดเทศกาลดอกกระเจียวบานค่ะซึ่งจะจัดยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้เลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเป็นต้นฤดูฝนซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดนะคะดอกกระเจียวเริ่มเบ่งบานนอกเหนือจากทุ่งดอกไม้แล้วจังหวัดชัยภูมิยังมีอุทยานและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่สวยงามอีกมากมายค่ะรวมไปถึงการค้นพบนาคาไททันไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความยิ่งใหญ่และความงดงามของจังหวัดชัยภูมิด้วยตัวเองค่ะก็ไปกันได้นะคะไปชมความสวยงามของดอกกระเจียวบาน
1: ค่ะก็เดินทางไม่ไกลถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะภาคกลางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็วางแผนการเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้หน้าฝน
0: ค่ะ
1: อ่ะมาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.ได้มีการเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะแล้วก็รัสเซียค่ะฉบับที่6นะคะพ.ศ. 2569ถึง2573ค่ะเพื่อที่จะเป็นกรอบความร่วมมือระยะ5ปีในการที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงว่าการและก็ระดับกรมในประเด็นสำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทวิภาคีหรือความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะการประสานงานในสหประชาชาติแล้วก็การสื่อสารเชิงกลยุทธ์การต่อต้านข่าวปลอมแล้วก็ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะและประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเราก็จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยโดยไทยแล้วก็รัสเซียเนี่ยเตรียมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีครั้งที่9นะคะที่กรุงมอสโกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะมีการลงนามแผนดังกล่าวนี้นะคะในโอกาสเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นแผนนี้เนี่ยไม่ใช่สนธิสัญญาแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะครม.เองยังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะซึ่งมีทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะที่ผู้นำอาเซียนนั้นจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานรัสเซียในที่ร่วมประชุมไปแล้วนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ซึ่ง4ฉบับนี้นะคะก็จะมีร่างปฏิญญาคาซาน2026นะคะยืนยันความร่วมมือด้านสันติภาพความมั่นคงแล้วก็การค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ค่ะส่วนที่2ฉบับที่2เป็นร่างแถลงการความร่วมมือด้านพลังงานค่ะก็จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็พัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำส่วนเรื่องที่3นะคะเป็นการร่างแถลงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์ดนตรีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆด้วยค่ะฉบับสุดท้ายนะคะเป็นฉบับที่4ร่างแผนดำเนินการอาเซียนรัสเซียค่ะ ในปี2026ถึง2030นะคะก็กำหนดความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมวัฒนธรรมอันนี้จะครอบคลุมไปถึงการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะแล้วก็มีการค้าการพลังงานอาหารเกษตรสาธารณสุขมีการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยค่ะซึ่งทั้ง4ฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีด้านกฎหมายนะคะระหว่างประเทศแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียค่ะโดยเฉพาะด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะคะที่สร้างสรรค์วิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมบทบาทสำคัญของไทยในเวทีระหว่างประเทศในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะมาถึงเรื่องคำเตือนกันบ้างคำเตือนจากกรมควบคุมโรคนะคะเตือนเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษาค่ะโรคอาหารเป็นพิษนะคะก็เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียที่พบได้บ่อยเลยนะคะโดยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงแล้วก็สามารถหายได้เองภายใน 24-48 ชั่วโมงค่ะสาเหตุสำคัญนะคะก็มักจะเกิดจากวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพการปรุงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ปลอดภัยนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้แนะนำ6มาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษานะคะ1เลยก็คือการจัดระบบสุขาภิบาลอาหารที่ได้มาตรฐานค่ะโรงอาหารและจุดปรุงอาหารจะต้องสะอาดนะคะแยกอาหารดิบและสุกอย่างเป็นสัดส่วนอาหารต้องปรุงสุกใหม่ปกปิดมิดชิดแล้วก็ไม่วางทิ้งไว้นานเกิน2ชั่วโมงนะคะรวมทั้งผู้ปรุงแล้วก็ผู้เสิร์ฟจะต้องรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะ2เลยก็คือเก็บรักษานมโรงเรียนอย่างถูกวิธีนะคะนมพาสเตอร์ไรส์ต้องขนส่งแล้วก็เก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ไม่เกิน8องศาเซลเซียสค่ะส่วนนม UHT นะคะควรเก็บในที่แห้งโปร่งแล้วก็พ้นแสงแดดค่ะ3เลยก็คือควบคุมอาหารบริจาคอย่างรอบคอบบางโรงเรียนค่ะสถานศึกษานะคะเขาก็จะมีการบริจาคอาหารกลางวันนี้นะคะจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาวันหมดอายุแล้วก็สภาพบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงอาหารที่เสียง่ายหรือว่าปรุงทิ้งไว้นานค่ะ4ก็คือดูแลความปลอดภัยด้านอาหารในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ค่ะเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลหลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงบูดเสียง่ายหรือว่าอาหารสุกๆดิบๆแล้วก็จะต้องระบุเวลาบริโภคอาหารให้ชัดเจนด้วยนะคะ5ก็คือป้องกันอันตรายจากพืชพิษในสถานศึกษานะคะจัดทำรั้วกั้นติดป้ายเตือนแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพืชพิษแล้วก็วิธีป้องกันตนเองพืชพิษช่วงนี้ก็อะไรเห็ด
1: พิษ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายก็คือเตรียมระบบรับมือเมื่อเกิดการระบาดค่ะคัดแยกผู้ที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียออกจากกลุ่มให้ดื่มสารละลายเกลือแร่นะคะและหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขพร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคค่ะก็หากว่าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร้อยรูปค่ะและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัฒหารในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่29มิถุนายนนี้ค่ะณราชบพิตรสถิตธรรมสถานสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะสำหรับกิจกรรมประจำวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่16นะคะในวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ไปร่วมทำบุญตักบาตรได้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึง29มิถุนายนเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าค่ะ7นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร้อยรูปยกเว้นวันที่26มิถุนายนวันเดียวนะคะเวลา8นาฬิกาถวายพัฒหารเช้าและเวลา11นาฬิกาถวายพัฒหารเพลค่ะ และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารหรือว่าสมทบบริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารเช้าจำนวน 10,000 บาทภัตตาหารเพลจำนวน 20,000 บาทและน้ำปานะจำนวน 3,000 บาทค่ะหรือร่วมบริจาคสมทบทุนตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะเลขที่บัญชี0061361208ค่ะ0061361208ค่ะหรืออาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0651415935ค่ะหรือ0910102639นะคะก็ใครที่ฟังไม่ทันเข้ามาดูได้นะคะในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะขึ้นเป็นภาพแบนเนอร์ไว้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ 13:16 นาทีนะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วพร้อมอยู่ในสายนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะจะบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยฝนตกมาทั้งสัปดาห์เลยที่ปราจีนบุรีเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็จะมีตกช่วงเลิกงานในบางวันถ้ากองร้อน
1: ราชการ
0: ส่วนใหญ่จะเย็นนะ
1: อาจารย์เดี๋ยวใกล้ถึงงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23แล้วให้อาจารย์พูดถึงเรื่องงานหน่อยค่ะว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะ
2: ค่ะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะจะจัดขึ้นนะคะในวันที่2-5กรกฎาคมนะที่จะถึงนี้นะคะต้นเดือนหน้านะคะที่เมืองทองธานีค่ะ Impact Hall 11 12นะคะซึ่งในงานทุกๆปีเนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของบูธโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะก็ถ้าเป็นแฟนคลับกันมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าทุกๆปีนะคะอภัยภูเบศรจะแจกหนังสือ เล่มใหม่นะคะในซีรีส์บันทึกของแผ่นดินนะคะซึ่งปีนี้จะเป็นเล่มที่16แล้วนะคะโดยในธีมหนังสือบันทึกของแผ่นดินปีที่จะแจกรุ่นใหม่เล่มนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็น่าจะเป็นสมุนไพรโดยรวมๆที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเล่มสีทั้งเล่มนะคะก็จะแจกแบ่งเป็นรอบเช้ากับบ่ายรอบละ100เล่มทุกวันนะคะแล้วก็จะมีแจกต้นไม้ฟรีวันละ300ต้นนะก็แบ่งเป็น2รอบรอบละ150ต้นนะคะก็จะมีต้นหอมแซ่หอมแซ่นี่ใช้บรรเทาอาการหวัดนะคะแล้วก็มีวันที่3กรกฎาคมแจกลังจืดนะคะวันที่4แจกพลูนะคะวันที่5แจกกะเพราป่านะคะซ
1: ึ่
2: ง
1: ค่ะ
2: ใช่วันแรกแจกหอมแซ่
1: ค่ะ
2: คือต้นไม้ส่วนใหญ่บางทีชื่อจะแปลกๆเพราะว่าเหมือนเขาไปเอามาจากในปงในป่าอะไรนะแต่ไม่ใช่ว่าไปตัดไม้ทำลายป่านะคะเหมือนเอามาเพาะพันธุ์ที่ไร่เขาใหญ่อีกทีนึงให้แจกประชาชนอ่ะก็เป็นต้นไม้ที่อาจจะไม่ได้หาได้ทั่วไปนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวงานอยู่แล้วนะคะก็มารับของฟรีเนาะในงานแล้วก็จริงๆบูธอื่นเนี่ยเขาก็มีแจกนู่นแจกนี่นะคะทั้งที่ทราบนะคะแล้วก็
1: อาจารย์แจกวันละ100ต้นเหรอคะ
2: วันละ300ต้นค่ะ
1: 300ต้นแต่ว่าแบ่งเป็นช่วง
2: เช้ากับบ่ายใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมากันตั้งแต่งานเปิดแหละ10โมงนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะสาธิตให้ความรู้เวทีสุขภาพอะไรต่างๆตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนจะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเรามีอีกงานนึงนะคะที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพก
1: ่
2: อนหน้าที่จะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็คืองานของThailand Healthcare นะคะจัดที่3ย่านมิดทาวน์นะคะวันที่25-28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะ3ย่านมิดทาวน์ชั้น5 25-28มิถุนายนซึ่งงานนี้ก็มีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเหมือนกันวันละ100เล่มนะคะ แต่น่าจะเป็นเล่มเก่าเนาะเล่มใหม่จะไปแจกที่งานมากกรรมสมุนไพรแห่งชาติแต่ว่าเล่มเก่าก็ดีนะไม่ได้เอาเล่มใหม่ไปแจก
1: แกงส้มน่าสนใจด้วย
2: ใช่ค่ะน่าจะมีแกงส้มแล้วก็สมุนไพรดูแลท้องไส้ถ้าที่ทราบนะคะแล้วก็จะมีแจกต้นกล้าพันสมุนไพรด้วยนะคะรู้สึกว่าจะแจกวันละ100ต้น25มิถุนาแจกหมูเสือด่าง26มิถุนาแจกต้นแป๊ะตำปึงนะ27มิถุนาแจกต้นพญายอ28มิถุนาแจกต้นลิ้นมังกรแล้วก็ในงานก็มีเครื่องดื่มสุขภาพมาให้ชิมกันนะคะแล้วก็ทั้ง2งานก็มีเขาเรียกว่าลดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะภายในงานนะคะทีนี้ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่นะคะก็จะมียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็จะใช้ย่าหวานแทนความหวานแต่สูตรเดิมก็ยังมีอยู่เนาะเผื่อใครแบบว่าชิมพวกตัวย่าหวานแล้วรู้สึกปลาแรมปลาแรมอ่ะคือก็จะมีคนที่เขารู้สึกว่าเขาชอบออริจินอลมากกว่าก็ยังขายอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวสมุนไพรดูแลกระดูกจากต้นเพชรสังฆาตเป็นผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่เพราะว่าเพชรสังฆาตสูตรเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่เพชรสังฆาต 100% ทั้งเม็ดนะคะในเม็ดแคปซูลเนี่ยจะมีเพชรสังฆาตประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกสมุนไพรรักษาลิสีดวงพวกหยุดเลือดพวกลดอักเสบพวกกดน้ำเต้าอัคคีทวารอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หลายๆคนก็เรียกร้องมาหลายนานแล้วว่าอยากให้ทำเพชรสังฆาตล้วนเพราะว่าเพชรสังฆาตล้วนเนี่ยเดิมทีไปภูเบศใช้เฉพาะในโรงพยาบาลนะคะใช้ชื่อว่าเพชรร้อยข
1: ้
2: อในการดูแลเรื่องของกระดูกวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงงานวิจัยนะคะของตัวเพชรสังฆาตที่ใช้ในเรื่องของกระดูกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไปภูเบศน่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรแรกๆนะคะที่ให้ความรู้คนไทยนะคะเกี่ยวกับว่าเพชรสังฆาตเนี่ยนอกจากจะใช้เรื่องของฤทธิ์ดวงทวารหนักได้แล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยไปภูเบศน์เริ่มให้ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี2555ก็10กว่าปีแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางดร.ต้อมเนี่ยท่านไปได้ความรู้มาจากหมอยาพื้นบ้านแล้วก็ประกอบกับเราเห็นผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่เขาทำเป็นเหมือนเชิงวิตามินขายในเรื่องของการบำรุงกระดูกจากตัวเพชรสังฆาตนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องของข้อมูลนะคะซึ่งเป็นที่น่าแบบอัศจรรย์ใจอ่ะคือตัวเองอาจจะใช้คำพูดเวอร์ไปหน่อยคือเวลาเราแบบเสิร์ชข้อมูลดูแล้วเราจะรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์บางอย่างที่แบบบอกอะไรเราอ่ะนะคะเพราะว่าชื่อของเพชรสังฆาตเนี่ยจริงๆแล้วในบางพื้นที่ของคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าต้นร้อยข้อร้อยข้อต่อกระดูกนะคะเพราะว่าต้นมันจะเป็นเหมือนข้อร้อยต่อๆกันนะถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นต้นเพชรสังฆาตนะคะแล้วก็ที่อินเดียเนี่ยภาษาฮินดีอ่ะเขาเรียกว่าแฮจอดแฮจอดเนี่ยมันแปลเป็นไทยว่าเชื่อมกระดูกนะคะแล้วก็ที่ภาษาที่เป็นเชิงภาษาสันสกฤตอ่ะเขาใช้เรียกชื่อต้นไม้ต้นนี้ว่าอัฐิสัมหาลกะอัฐิที่แปลว่ากระดูกอะค่ะ
1: คือ
2: ชื่อสันสกฤตเนี่ยมันจะแปลว่าซ่อมกระดูกต้นนี้นะต้นเพชรสังฆาตเนี่ยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเขาได้รับฉายาว่าบนเซสเตอร์คือแบบเซตกระดูกอะค่ะบนเซสเตอร์ก็เลยแบบเอ้ยทำไมมันสอดคล้องกันไปหมดเลยเนาะว่ามันน่าจะมีสรรพคุณที่ดีในเรื่องของการดูแลกระดูกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2562ค่ะอาไปภูเบศก็ทำวิจัยกับทางคณะเภสัชมหิดลนะคะในผู้หญิงวัยทองที่มีปัญหากระดูกบางจำนวน134คนแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งไม่ได้ยาอะไรเลยคือเขาใช้เป็นพวกแป้งข้าวโพดคือเขาเรียกว่ายาหลอกนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นเพชรสังฆาตล้วน 100% ใน1เม็ดโดยให้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะคะแล้วก็ติดตามคนไข้ไป6เดือนนะคะการที่เราทำในคนไข้กระดูกบางเนี่ยเพราะว่าโดยมาตรฐานการรักษาในทางการแผนปัจจุบันแล้วเนี่ย หมอจะยังไม่เริ่มยานะคะคือเขาจะรอต่อเมื่อกระดูกพุนไปแล้วนะคะถึงจะพิจารณาให้ยารักษาที่เป็นยาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มกระดูกบางเนี่ยเราลองเอามาทำได้แบบที่ไม่ต้องให้คนไข้ได้ยาโดยที่ไม่ผิดจริยธรรมในการวิจัยนะคะแล้วเราก็จะดูความแตกต่างด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเปิดโพยออกมาว่าคนที่ได้กับไม่ได้เพศสังฆาตเนี่ยผลมันเป็นยังไงแตกต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่าในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยนะคะที่เราคัดคนไข้เข้ามาเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยก็คือมีความปลอดภัยสูงไม่มีผลกับตับและไตจากการตรวจติดตามตลอด6เดือนที่ให้คนไข้กินเช้า2เย็น2แต่ว่าคนไข้ที่เราคัดเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นคนไข้ที่ตับไตปกติตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทีนี้ในสังฆาตเนี่ยจริงๆมันจะมีประเด็นเรื่องว่ามันเป็นพืชที่มีออกซาลิกนะคะซึ่งจริงๆออกซาลิกเนี่ยมันมีอยู่ในพืชทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันถ้าเกิดว่าคนที่ไตปกติเนี่ยก็กินได้ร่างกายเราสามารถขับออกได้นะคะไม่มีผลกับตับและไตแต่คนที่ไตเริ่มแบบว่าไม่ค่อยดีอาจจะต้องระวังการกินขนาดสูงหรือว่าการกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอาจจะมีเรื่องนิ่วในไตอยู่เดิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนไปเพิ่มความเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ว่าทุกคนกินแล้วจะไตวายหรือเป็นนิ่วอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมนะคะทีนี้ถ้าจะกินในคนที่ไตไม่ดีอาจจะต้องลดขนาดยาลงมานะคะเช่นอาจจะวันละ1ถึง2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่มากพอในคนที่ไตไม่ดีแต่ว่าในคนที่ไตดีปกติเนี่ยเช้า2เย็น2 6เดือนเนี่ยคือไม่มีปัญหาอะไรกับไตนะคะทีนี้เราก็พบว่าตัวเพชรสังฆาตที่เราให้คนไข้กินเนี่ยนะคะกลุ่มที่ได้เพชรสังฆาตเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการสลายกระดูกนะคะที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เพศสังฆาตนะคะเพราะว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกอ่ะคือไม่ได้ยาอะไรเลยอ่ะมันจะมีก๊าซการสลายกระดูกที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบันตัวหนึ่งที่หมอเขาจะเลือกใช้เป็นตัวแรกๆในคนที่เป็นโรคกระดูกพุนนะคะที่กินอาทิตย์ละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกลุ่มพวกบิสฟอสเฟเนสนะคะแต่ว่าความแตกต่างคือเราพบว่าเพศสังฆาตมันอ่อนกว่ายาแผนปัจจุบันค่ะแต่คำว่าอ่อนกว่าเนี่ยคือมันอาจจะเป็นข้อดีที่กินได้นานนะคะอาจจะนะที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วยาแผนปัจจุบันกลุ่มบิสฟอสเฟเนสที่หมอมักจะเลือกใช้เป็นทางเลือกแรกๆในคนที่กระดูกพรุนนะคะส่วนใหญ่อ่ะหมอเขาจะให้กินแค่สัก 3-5 ปีอ่ะต้องหยุดกินเพราะว่ายาเนี่ยมันต้านการสลายกระดูกเก่าทีนี้พอกระดูกเก่าอ่ะมันไม่ได้ถูกซ่อมหรือถูกสร้างใหม่อ่ะค่ะเหมือนกระดูกเก่ามันจะเปาะง่ายอ่ะค่ะคือยากดไว้มากเกินอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายงานว่ายาแผนปัจจุบันกลุ่มนี้เนี่ย 3-5 ปีเนี่ยอาจจะต้องหยุดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเพิ่มความเสี่ยงเช่นกระดูกต้นขาหักแบบหักเป็นเสี้ยวแบบหักผิดปกตินะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่คือมีรายงานนะคะระบุว่ากระดูกขากรรไกรตายเพราะว่ากระดูกขากรรไกรอ่ะมันใช้เคี้ยวอาหารคือมันมีการใช้งานเยอะอะค่ะเพราะว่าเราเคี้ยวอาหารกันเนาะทุกวันนะคะมันก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่ามันมีการหมุนเวียนของกระดูกสูงอ่ะเพราะนั้นเวลาที่ยามันไปยับยั้งการสลายกระดูกตามธรรมไปยับยั้งกลไกตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการตายของตัวกระดูกขากรรไกรได้ซึ่งเป็นรายงานที่ร้ายแรงของยาแผนปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ยานานเกินเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ตรงนี้เพราะนั้นหมอเขามักจะให้หยุดก่อนคือใช้ไปสัก3ปีเนี่ยอาจจะต้องหยุดนะแต่ทีนี้ตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมันออกฤทธิ์เหมือนยาตัวนี้แต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ยับยั้งหรือกดการสลายกระดูกเก่าเนี่ยมากเท่ากับยาแผนปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่แบบจะมีความปลอดภัยถ้าใช้ไปแบบระยะเวลานานๆ นะคะส่วนเรื่องของมวลกระดูกเนี่ยเราเพราะว่าบางจุดที่เราติดตามในระยะเวลา6เดือนเนี่ยมันมีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นส่วน L1 L2นะคะแต่คิดว่าถ้าตามไปนานกว่านี้ก็อาจจะเห็นผลชัด ัดขึ้นเพราะว่าจริงแล้วในกระบวนการสร้างสลายกระดูกในหญิงวัยทองเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าช้านิดนึงอ่ะมันต้องใช้เวลาในการติดตามมากขึ้น
1: ค่ะ
2: ทีนี้อีกข้อมูลหนึ่งที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็คือยาตำรับกลีบบัวแดงซึ่งอันนี้เป็นตำรับเก่านะคะแต่ว่าเรามีก็มีไปที่งานนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะมีนิทรรศการให้ความรู้เพิ่มเติมมาว่าเรามีการทำวิจัยชิ้นใหม่นะคะที่ค้นพบอะไรบางอย่างที่ดีมากๆกับสมองนะคะคืองานวิจัยชิ้นใหม่เนี่ยเราทำเมื่อปีที่แล้วปี68
1: ค่ะ
2: นะคะในอาสาสมัครจำนวนไม่มากนักนะคะ10คนนะคะเนื่องจากว่าค่าต้นทุนในการตรวจเลือดคนไข้เพื่อดูอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสมองเนี่ยมันมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะก็เลยลองทำเบื้องต้นแค่10คนก่อนนะคะแต่10คนเนี่ยเราแบ่งคนไข้ออกเป็นกลุ่มละ5คน2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงเนี่ยได้ตำรับกลีบบัวแดงตำรับกลีบบัวแดงก็คือมีบัวแดงบัวบกพริกไทยอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะให้คนไข้กินเช้า2เย็น2ติดต่อกันนาน3เดือนนะคะในคนไข้สูงอายุอายุตั้งแต่60ถึง75ปีที่เราคัดเข้ามานะคะที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำนะคะแล้วก็เทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมาตรฐานจากใบแปะกล้วยนะคะก็คือเทียบกับยาแผนปัจจุบันคือในตลาดอะใบแปะกล้วยมันมีหลายยี่ห้อนะคะจริงจริงมันมีแบบที่เป็นยาด้วยคือทะเบียนเป็นยาไม่ใช่ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะนะคะคือทะเบียนที่เป็นยาก็คือมันเป็นยี่ห้อที่เขาผ่านการสกัดแล้วก็ผ่านการวิจัยมีขนาดยาที่เขาจะระบุมาว่าขนาดนี้แหละช่วยเรื่องของสมองความจำได้นะคะก็เทียบกับยาตัวนี้นะคะโดยเทียบกันติดต่อไปนาน3เดือนติดกันไปนาน3เดือนนะคะแล้วก็เอาเลือดคนไข้เนี่ยมาเจาะดูนะคะเอาเลือดคนไข้เนี่ยมาเจาะดูผลเกี่ยวกับพูดง่ายๆว่ามันเป็นขยะในสมองนะคะขยะในสมองตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าเบต้าอะไมรอยนะคะแต่ว่าเบต้าอะไมรอยบางคนคงเคยจะได้ยินชื่อมาบ้างแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขามีการศึกษาเพราะว่ามันมีชนิดด้วยว่าชนิดไหนทำให้สมองเสื่อมได้มากกว่ากันคือมันมีสับท้ายแยกลงมานะคะก็คือเขาใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพที่เรียกว่าอะไมลอยด์เบต้า42นะนัมเบอร์เลขตัวเลข42ต่อ40นะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่เป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะเจาะเลือดค่าเนี้ยดูเพื่อใช้ทำนายในอีก10ปีได
1: ้
2: นะคะอีกประมาณสัก10ปีแบบทำนายอนาคตว่าถ้าคนคนเนี้ยมีค่าเนี้ยนะคะน้อยในเลือดแสดงว่ามันเกาะอยู่ที่สมอง
0: ค่ะ
2: ก็คือถ้ามันไม่ได้ออกมาไหลออกมาจากไหลมันอยู่ที่สมองอ่ะมันก็เลยอยู่ในเลือดน้อยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องขับขยะออกมาทุกคืนนะช่วงที่เราหลับลึกอะค่ะม
0: ัน
2: จะทำความสะอาดสมองโดยกลไกตามธรรมชาติของสมองนะคะแต่ภาพขยะตัวเนี้ยมันเหนียวนะคะไอ้อะไมลอยด์เบต้า42เนี่ยมันเหนียวแล้วมันสามารถเกาะผลึกเป็นก้อนนะคะทำให้เซลล์ประสาทตายแล้วทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้นะคะแต่ถ้าคนที่หลับลึกหลับดีนะคะไอ้ขยะตัวเนี้ยมันจะไม่ถึงมันจะกำจัดออกมาเป็นรายวันอะนึกออกไหมคะมันก็จะไม่เกาะเป็นก้อนเป็นขยะในสมองมันก็จะเจอในเลือดที่เยอะขึ้นถ้าเกิดว่าคนไข้นอนดีขยะก็ถูกออกมาในเลือดแล้วก็ขับออกจากร่างกายไปออกมาในน้ำไขสันหลังด้วยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ก็คือประเด็นคือเขาเจอว่าคนไข้ที่กินกลีบบัวแดงมา3เดือนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเพิ่มการกำจัดขยะตัวนี้ออกมาจากสมองได้นะคะถามว่าตัวแปะกล้วยทำได้ไหมทำได้ด้วยตัวใบแปะกล้วยก็ทำได้แต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะคะตัวกลีบบัวแดงทำได้ดีกว่านะคะแล้วก็จะ อีกตัวชี้วัดหนึ่งที่เราวัดก็คือเป็นตัวโปรตีนเทาโปรตีนเทาก็เป็นขยะตัวหนึ่งเหมือนอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เขาพบว่ามันทำให้เกิดการเป็นโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้นะคะเขาก็พบว่าตัว ตัวอภัยดีก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าค่ะตัวแปะก๊วยนะคะแล้วก็ยังวัดพวกคะแนนการทำงานของสมองจากการประเมินแบบสอบถามอะไรต่างๆกับคนไข้นะคะก็พบว่ากลุ่มคนไข้ที่กินกลีบบัวแดงเนี่ยอภัยบีเนี่ยนะคะมีคือเหมือนมีการเรียนรู้มีความจำที่ดีขึ้นน่ะนะคะเมื่อเทียบกับตอนก่อนกินนะคะเพราะว่าเราเอาคนที่เริ่มแบบเลื่อนนะเข้ามาในการศึกษาวิจัยนะคะประเด็นคือยากลีบบัวแดงเนี่ยนะคะราคาถูกกว่ายาสารสกัดแปะก๊วยมาตรฐานเนี่ยหลายเท่านะคะแล้วก็มีศักยภาพนะคะที่จะส่งเสริมการดูแลความจำนะคะต้านสมองเสื่อมได้เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเรามีการศึกษามาบ้างแล้วนะคะถึงกลไกในการออกฤทธิ์หรือว่าในหนูทดลองในโมเดลที่ทำให้หนูเกิดความเครียดจนความจำเลอะเลือนหรือว่าในหนูที่เป็นซึมเศร้านะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทำการศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นตัวยาหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลสมองนะคะค่ะก็วันนี้ก็น่าจะมีมาฝากกันเท่านี้นะคะประมาณ2ตำรับค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะกลีบบัวแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อภัยภูเบศเขาได้มีการวิจัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ค่ะเป็นตัวที่มีงานวิจัยเยอะสุดเลยค่ะ
1: แล้วก็ได้การยอมรับด้วยนะคะก็ถือว่าใครที่เคยรับประทานเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแต่กบกินเป็นตัวกลีบเหมือนอะไรนะกลีบบัวแดงนั่นคืออภัยบีถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: จะมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นอภัยอัญชัน
0: ตัวนั้น
1: จะต่างจากอภัยบียังไงคะอาจารย์
2: คือ B อ่ะมันย่อมาจากเบรนสมองนะคะเพราะว่าตำรับนี้มันช่วยดูแลสมองนะคะมันก็ทำมาจากโบบกพริกไทยกลีบบัวแดงแต่ว่าตัวอัญชันเนาะอัญชันก็ทำมาจากดอกอัญชันนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาแต่ว่าจริงอายุรเวทหรือการแพทย์แผนอินเดียโบราณใช้อัญชันในการดูแลสมองด้วยนะคะ
1: มีความรู้สึกว่าพอกินแล้วมันจะทำให้เราอ่ะหลับได้ลึกขึ้นตัวอัญชันเนี่ยแหละค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อเหรอคะไม่เคยได้ยินคนพูดเราก่อนเป็นไปได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยเหมือนกัน
0: ผ่อนคลายสมอง
1: ใช่ไหมคะสมองนะคะแล้วก็เลือกรับประทานจริงๆแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ายังไม่ทราบว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยจะใช้แบบไหนดีเหมาะกับตัวเองไหมนี่แหละค่ะชั่วโมงของวันศุกร์เราก็จะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าสู่กาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 จ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
3: อ13:43 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาได้ค่ะ
4: ค่ะวันนี้ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในช่วงที
3: ่รอสาย
4: ท่านผู้ฟังโทรเข้ามานะคะมีนิทรรศการที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะที่จะมาเชิญชวนท่านผู้ฟังค่ะรัฐบาลนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูป ปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในสุภาพมงคลละสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาค่ะพร้อมกับกิจกรรมอีกมากมายนะคะอาทิการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์การเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ค่ะก็ไปร่วมกันได้นะคะนิทรรศการวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ค่ะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะ 13:46 นะคะเราเปิดสายคุณผู้ฟังย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ022769718นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้สายแรกมาแล้วค่ะคุณปอจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
3: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณปอ
6: สวัสดีค่ะ
5: ขอถามเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันหน่อยค่ะ
3: ค่ะพูดดังๆเลยนะคะพูดดังๆค่ะ
5: ค่ะยาไอบูโพรเพนนะคะถ้ากินนานๆมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
6: ก็ที่พบบ่อยๆก็คือจะเป็นเรื่องของระคายเคืองกระเพาะอาหารกัดกระเพาะก็คำแนะนำคือกินหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามสักแก้ว2แก้วหลังจากกินยาค่ะแล้วก็อย่ากินบ่อยก็กินตามอาการนะคะส่วนผลข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะเจอได้มีรายงานแต่ว่าเจอน้อยกว่าระคายกระเพาะคือเป็นเรื่องของระวังในคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะการใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วก็เรื่องของไตค่ะ
5: อันนี้400อะค่ะที่หมอให้มา
3: คุณปอพูดดังๆเลยค่ะเพราะเสียงเบามากนะคะ
5: นี่ขนาด400มิลอะค่ะ
4: ขนาด400มิล
6: ค่ะคนไข้เป็นอะไรคะหมอถึงให้มาม
3: ีโรคอะไรไหม
5: เจ็บหน้าอกค่ะแล้วก็ไปตรวจแล้วพบอะไรแล้วอะตรวจขึ้นหัวใจอะไรก็แล้วก็หมอบอกว่าขึ้นปกติแต่ก็อาจจะมีการอักเสบนิดหน่อยอะค่ะ
6: ก็ส่วนใหญ่เขาให้มาแค่2แผงไหม
5: เขาให้แค่4เม็ดเองค่ะ
3: อ๋อก็แสดงว่าไม่
6: ก็กินเท่าที่เท่าที่หมอเขาให้มาแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดีขึ้นไม่ค่อยยังชั่วปวดก็หยุดได้บ้าง
3: เพราะว่าคุณปอไม่ได้กินเป็นประจำขนาดนั้น
6: ค่ะ
5: ไม่อันตรายใช่ไหมคะผลข้างเคียงก็เหมือนที่คุณหมอบอกนะคะ
6: ใช่คือเขาให้เรามาน้อยนี่ไงประเด็นมันน่าจะไม่ถึงขั้นที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงค่ะ
3: ไม่ต้องกังวลนะ
5: ไม่ต้องกังวลค่ะ
3: ค่ะอันนั้นไม่ต้องกังวล
5: ค่ะขอบคุณมาก
3: ค่ะค่ะคุณปอค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หลายคนก็อาจจะกลัวไงเพราะบางทีเห็นข่าวว่ากินเยอะไม่ดีแต่ว่า4เม็ดเนี่ยก็ถือว่ายังปลอดภัย
4: แ
3: ล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะต้องทานตามที่คุณหมอแนะนำนะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าผลข้างเคียงก็ยังมี
3: เก
4: ี่
3: ยวกับกระเพาะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วคนเป็นโรคประจำคนเป็นโรคไตหัวใจอันนี้ต้องระวังนะคะ
4: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718 ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
3: ขอ
4: จะฝากคำถามไว้ก็ได้ทางออนไลน์ค่ะ
3: สลับไปที่คุณแม่แต๋แหววทางช่องทางออนไลน์นะคะบอกว่ารับประทานอภัยบีมา1ปีแล้วค่ะคือรับประทานแค่วันละ1เม็ดในช่วงเย็นเท่านั้นแต่ว่าปรากฏว่าคุณแม่แต๋แหววเนี่ยไปตรวจสุขภาพไปเจอไวรัสตับอักเสบบีอยากทราบว่าจะสามารถกินอภัยบีต่อไปได้ไหมมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าค่ะ
6: ค่ะก็ไวรัสตับอักเสบดีเนี่ยมันทำให้ตับอักเสบได้หมายความว่าตัวไวรัสนะคะก็ตามชื่อโรคเลยทีนี้ตับอักเสบเนี่ยก็คือเวลาเจาะค่าเลือดดูเนี่ยมันจะมีค่าตับที่สูงกว่าปกติทีนี้ก็ต้องดูว่าในระยะนี้เนี่ยนะคะร่างกายเราอ่ะค่าตับมันปกติไหมถ้ามันผิดปกติก็เลี่ยงการกินสมุนไพรไปก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโรคมันเริ่มคุมได้ไวรัสมันคุมได้ค่าตับปกติก็อาจจะกลับมากินได้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ค่ะมีหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะโทรมาจากจังหวัดนครนายกคุณยุภารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: ก็จะถามเรื่องคือถามให้พี่ชายนะฮะพี่ชายเป็นอัลไซเมอร์เรื่องทีนี้แบบเขาก็ไม่ยอมทานยาโรงพยาบาลไม่อะไรเงี้ยแบบเขากลัวไปหมดทุกอย่างทีนี้ก็เลยบอกว่าเขาบอกเขาเชื่อแต่ตัวป้าเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าพาเขาไปที่ไหนก็ได้จะต้องไปที่นครนายกแต่ห้ามไปที่โรงพยาบาลที่ลูกสาวเขาทำงานอยู่ก็เลยจะถามคุณหมอว่าถ้าเขาทานอะไพบีเนี่ยเขาจะดีขึ้นไหมคะ
6: คือลองดูได้ค่ะลองดูได้นะคะคือการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหรือว่าจริงๆเอาตามหลักความจริงเนี่ยการป้องกันน่ะมันดีกว่ารักษาค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมันมีส่วนที่มันเสื่อมไปแล้วไงคะแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้การจดจ่อหรือว่าสมาธิในความจำแบบว่าที่มันอาจจะหลงลืมง่ายเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะจริงๆเคยเจอคนไข้ที่เป็นไปแล้วกินก็มีคนที่ดีขึ้นค่ะ
7: ค่ะแบบเขาจะกลัวไปหมดทุกอย่างเนี่ยเขาจะกลัวว่าคนดูแลอะไรเงี้ยก็กลัวว่าเนี่ยเขาจะใส่ยาพิษช่วยพี่ด้วยนะคอยดูพี่ด้วยนะ
3: อ
7: ย่างเงี้ยแล้วก็ เขาเครียดจะแบบได้แต่นั่งร้องไห้ค่ะ
6: ก็น่าจะเป็นภาวะร่วมอะค่ะก็คือคนหลงอะค่ะสมองเสื่อมก็จะมีภาวะหลงลืมเนี่ยก็คือมีทั้งลืมความจำแล้วก็หลงผิดคิดว่าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นภาวะที่เจอร่วมกันทีนี้ก็ต้องเอาคนที่ไว้ใจนะคะหรือถ้าเขากลัวจริงๆก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะคะก็อาจจะกินไม่ได้อ่ะมันก็ไม่กล้ากินน่ะเน
7: า
6: ะ
7: แต่ถ้าป้าเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยเขาก็จะกินแล้วเขาจะเชื่
3: อ
7: ตอนนี้ค่ะเขาก็จะบอกแล้วทีนี้ลูกๆเขาก็บอกว่าเขาก็เครียดมากเลยจะเอามาอยู่กับป้าบอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ป้าเองก็พิการตามาตั้ง10ปีแล้วทีนี้ก็มีคนดูแลทีนี้เขาก็จะดูแลไม่ไหว2คนนี้ฮะก็เลยคิดว่าจะไปซื้อจะซื้ออาภัยบีเนี่ยแล้วลองไปให้เขากินดู
6: ก็ลองดูได้ค่ะในความเห็นส่วนตัวนะคะ
7: แล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็เขาก็กินอยู่ลูกสาวป้าเนี่ยนะคือเขาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วทีนี้เขาเครียดมากป้าก็บอกว่าเนี่ยแม่ฟังหมอทุกวันเลยหมูลองไปซื้อดูสิทีนี้ลูกสาวเขาก็ไปซื้อมากินเขาบอกว่าดีแม่หนูนอนหลับแล้วหนูก็ไม่ตื่นมาหนูก็สบายเขาก็ลองกินไปซื้อกระปุกแรกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่งั้นเขาจะเครียดเรื่องที่เขาเป็นมะเร็งไงคะ
3: ก็ต้องอยู่ที่กำลังใจด้วยนะคะกำลังใจด้วยสำคัญที่สุดนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำ
7: ค่ะแล้วที่มันแล้วอาหารที่ทานได้ทุกอย่างใช่ไหมคะเป็นมะเร็งเนี่ย
6: จริงๆก็เขายังให้ยาเคมีหรืออะไรอยู่ไหมคะ
7: ตอนนี้คุณหมอจะผ่าแล้วก็จะฉายแสงค่ะ
6: ค่ะคือในทางแผนไทยเนี่ย
7: ค่ะ
6: ค่ะคือในทางแผนไทยเนี่ยก็พยายามอย่ากินของแสลงพวกหน่อไม้ปลาล้าของดิบดองอะไรพวกนี้ค่ะ
7: อ๋อค่ะ
6: คือก็กินของสุกใหม่เป็นหลักค่ะ
7: ค่ะ
3: ทานอาหารอ่อนๆอะไรเงี้ย
4: แล้วก็สดใหม่นะ
3: เพราะว่าก่อนผ่าตัดจริงๆแล้วก็คือทานอ่อนๆดีที่สุดเน
7: า
3: ะ
7: ค่ะก็เลยจะถามแหละเพราะว่าป้านี่ก็ทานของอภัยไอของอภัยภูเบศอยู่ประจำเลยเนี่ยมีอยู่4อย่างที่ทานอยู่ก็มีน้ำมันลำข้าวแล้วก็มีบัวบกแล้วก็มีขมิ้นชันแล้วก็ใช้ไอ้อะไรนะที่กระดูกไก่ดำค่ะ
3: แต่สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะคุณยุพารัตน
7: ์ค่ะ
3: ค่ะสุขภาพก็แข็งแรงดีใช่ไหมคะ
7: แข็งแรงค่ะก็ตอนแรกป้าก็เป็นไอ้ต้องหาหมอจิตเวชอะนะ
3: ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพเนาะ
7: แล้วพอมาพอตอนเนี้ยป้าทานนี้มานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะ
3: ค่ะ
7: แล้วหมอไม่ให้ตอนนี้หมอไม่ให้ทานยาจิตเภทแล้ว
3: โอ้ดีเลยค่ะดีเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
7: ก็อาจารย
3: ์คุณยุทธรัตน์มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะ
7: ไม่มีแล้วค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
4: ค่ะ
6: คนไข้ที่เป็นจิตเวชที่ฟังอยู่อย่าไปหยุดยาหมอเองนะคะ
3: ต้องให้หมอสั่งนะ
6: แล้วแต่คนค่ะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบางคนยังต้องกินตลอดเลยนะคะทุกอย่างต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอขออนุญาตสลับไปที่ออนไลน์ค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณเราพูดถึงเรื่องของสมองคุณนาวินทองมากบอกว่าอยากจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์ค่ะบอกว่าไอ้เรื่องขยะสมองในสมองเนี่ยเขาคุณนาวินบอกว่านอนหลับแล้วชอบฝันถึงเรื่องเก่าๆสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเป็นบ่อยๆเหมือนกันแต่แบบนี้มันจะเข้าข่ายว่าเป็นสมองไม่กำจัดขยะหรือเปล่าแล้วก็ถ้านานๆเกินไปเนี่ยคุณนาวินบอกว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมน่าจะ
6: คือจริงๆแล้วทุกคนน่ะต้องฝันทุกคืนอยู่แล้วนะคะคือวงจรการนอนของเรามันจะมีช่วงหลับฝันแล้วก็ช่วงที่ไม่ใช่การฝันแต่ว่าบางทีเราตื่นมาในช่วงจังหวะที่อาจจะจำหรือไม่จำความฝันในคืนนั้นๆได้แต่เอาเป็นว่าทุกๆคืนทุกคนต้องฝันนะคะเพราะนั้นการฝันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าการฝันถึงเรื่องราวเก่าๆหรือเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นการประมวลผลของสมองค่ะ ไม่สามารถที่จะเอามาตีความว่าเป็นเสียงอัลไซเมอร์อะไรแบบนั้นได้ค่ะ คือการจะดูว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าแหละจริงๆมันก็ต้องใช้การเจาะเลือดดูเพื่อทำนายอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะ
3: คือ
6: หมายความว่าทุกคนไม่สามารถที่จะเสียเงินหลายหมื่นเพื่อไปเจาะไอ้ค่านี้ได้นะคะ
3: น
6: ั่
3: นแหละค่ะ
6: คือส่วนใหญ่ก็คือเราก็ดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่าไปเครียดอะไรเพราะว่าความเครียดที่เรื้อรังอะค่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความจำเสื่อมได้นะคะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพกายต้องดีไม่พอนะสุขภาพใจเนี่ยก็ต้องคู่คู่กันไปด้วยนะคะอาจารย์อาขอสักหนึ่งนาทีคำถามสุดท้ายคุณอาทิตย์ค่ะ
4: ค่ะคุณอาทิตย์สอบถามว่าขมิ้นชันสดนำมาปั่นแล้วสามารถดื่มติดต่อกันได้นานไหมคะ
3: ประมาณ50 ml อะค่ะ
4: ทานต่อเนื่อง
3: ค่ะสั้นๆ
6: คือเอาเป็นว่าขนาดมาตรฐานที่กินได้เกือบตลอดชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าเทียบเท่าแบบผงนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก1ช้อนชาแต่ทีนี้ได้แบบน้ำเนี่ยคือก็นึกไม่ออกว่าเขาใช้ขนาดประมาณ
3: เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
6: เอาเป็นว่าเราลองสังเกตร่างกายตนเองถ้าเกิดเรากินแล้วไม่ได้ปวดไส้ท้องขึ้นไส้อะไรก็กินหยุดละกันค่ะช่วงที่อาการทางท้องเยอะก็อาจจะกินต่อเนื่องได้สักเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายสั้นๆเลยนะคะ
6: ค่ะก็ฝากเชิญชวนไปเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะคะ 2-5 กรกฎาคมที่เมืองทองธานีค่ะกับอีกงานนึงก็คือช่วงไหน
4: 25-28
6: นะคะที่3 ย่านนิชาวชั้น5ค่ะ
4: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
8: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน

0: ประชาสัมพันธ์
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
5: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
6: นายพลพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจพัตราคาและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่องโดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปสุรินทร์ปัสโสภาภาครายงาน
4: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัว โฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจา

0: ด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีเวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
5: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
4: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
5: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
4: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
5: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
4: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
5: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
7: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
2: ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสถิตในใจไทยทั้งปวงท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการขอเสนอรายการใต้สันติสุข 14:35 ขอเสนอรายการเปิดฟ้าความกับสภาคนพิการ 15:00 นถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 เป็นรายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 นถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเชิญรับฟังรายการเช็คอินทีนอีสานใต้จากสวทมุกดาหาร 16:30 ช่วงรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 ถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นฝักข่าวท้องถิ่น 18:25 รายการตีคล้องร้องข่าวและรายการอัยการแผ่นดิน 18:45 เป็นรายการสบายยามเย็น 19:00 ถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 รายการแวดวงกีฬา 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 เสนอรายการศาลาวรรณกรรม 21:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงของรายการสีสันวรรณกรรม22:00 ถ่ายทอดข่าวจากนั้นเวลารายการสุขภาพดีวิถีไทย23:00ถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอนจนถึงเวลา24:00ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้14:15ต่อไปเป็นช่วงเวลาในรายการใต้สันติสุขค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิโวลชัยฮูดฟาวเดชั่นในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามสวทบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันศุกร์ที่19เมษายนมิถุนายน2569พบกับรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการในช่วงเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.นะคะดิฉันวิภาวีพี่ฤทธิชัยควบคุมเสียงให้ค่ะในช่วงนี้ขอทักทายแม่บรรเทาสำราญใจค่ะทาง Facebook สวัสดียามบ่ายร้อนๆ น้องตุ๊กที่ชุมชนโคกระเวียงติดวัดอินขอฟังเพลงขอพบหน้าอีกครั้งของสายันสัญญาสวัสดีพี่อเนกพริกไทยด้วยนะคะมอบการ์ตูนมาให้ค่ะเอาไปไลฟ์เลยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะที่ได้เปิด Facebook ดูนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการที่เกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือคนพิการค่ะกองทุนช่วยเหลือคนพิการเนื่องจากประสบอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์นะคะแต่เรายังไม่คุยกันค่ะเราจะให้ฟังบทเพลงก่อนค่ะ

ค่ะเพลงเพราะจากสยามสัญญานะคะมอบให้คุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะผู้ขอค่ะแม่บรรเทานะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถในแต่ละครั้งบางเกิดขึ้นได้หากเราใช้ถนนสัญจรไปมานะคะด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังแต่ละครั้งก็จะมีการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถแต่ก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุนะคะแต่มันก็คงไม่เพียงพอกับการที่สูญเสียเกิดขึ้นบุคคลที่มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายได้แก่กรณีความเสียหายต่อร่างกายผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอด้วยตนเองหากไม่สามารถร้องขอได้ก็ให้ทายาทหรือญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยและแต่กรณีเป็นผู้ร้องขอแทนโดยต้องร้องขอภายใน180วันนับจากวันที่มีความเสียหายค่ะกรณีที่เสียชีวิตทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอโดยต้องร้องขอภายใน180วันเช่นกันการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คซึ่งไม่ได้ลงวันที่ล่วงหน้าภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดและการได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะการขอรับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยโดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการรักษาพยาบาลหรือให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในกรณีที่เสียชีวิตค่ะก็เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อนผู้เสียหายของผู้ประสบภัยจึงกำหนดให้มีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นเพื่อทำหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทในกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือเจ้าของรถที่ประกันไว้ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ที่จะร้องครับรับคำค่าเสียหายกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้นะคะในช่วงนี้ก็พักฟังบทเพลงเพราะๆก่อนค่ะให้รู้ว่ามีกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในช่วงนี้นะคะ

ค่ะอีกหนึ่งบทเพลงของสายันสัญญานะคะผู้พิการก็คือคนที่บกพร่องหรืออวัยวะบางอย่างไม่ทำงานประสาทการรับรู้การได้ยินและการมองเห็นหรือการเคลื่อนไหวหรือว่าการสื่อสารอาจจะบกพร่องไปนะคะผู้พิการก็จะได้รับสิทธิบางอย่างจากรัฐบาลก็ด้านการรักษาพยาบาลด้านการศึกษาด้านการเลี้ยงชีวิตนะคะหรือกองทุนต่างๆที่ให้กับคนพิการกองทุนคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยนะคะหลักเกณฑ์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและเงื่อนไขขอรับค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องมีความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้กรณีที่บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยหรือจ่ายไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดให้ผู้ประสบภัยแจ้งเหตุที่ไม่สามารถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นหรือการได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ครบจำนวนจากบริษัทประกันภัยต่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วยข้อเท็จจริงดังนี้ชื่อบริษัทที่รับประกันภัยและหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัยจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์จะได้รับวันที่ไปยื่นคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยหากผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งรายการดังกล่าวให้สถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยทายาทหรือญาติหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณีเป็นผู้แจ้งแทนกรณีที่เสียหายต่อร่างกายนะคะหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้แจ้งเหตุกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตค่ะทั้งนี้เพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนในกรณีที่เจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยหรือจ่ายไม่ครบตามจำนวนที่จะต้องจ่ายเมื่อเป็นกรณีความเสียหายที่เกิดจากรถที่มีได้จัดให้มีการประกันภัยและผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถได้ให้ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยโดนยื่นคำร้องต่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามแบบที่นายทะเบียนได้กำหนดไว้เงื่อนไขในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยสำนักงานกองทุนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยตามจำนวนที่บุคคลนั้นมีสิทธิ์ได้รับแล้วแต่กรณีให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีที่สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยแล้วให้สำนักงานมีสิทธิ์ไล่เบี้ยจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรวมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ10ของจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนเพื่อสมทบเข้ากองทุนต่อไปนะคะนี่ก็คือสาระดีๆที่นำมาฝากกันจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535ค่ะช่วงเวลานี้ก็ได้เวลาที่เราจะอำลาท่านผู้ฟังไปนะคะก็ขอบคุณแม่บุญเรียนที่รักส่งมาอีกหนึ่งหัวใจค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะรักนะก็รักทุกๆคนค่ะขอใหผู้พิการได้รับเงื่อนไขที่ดีๆจากรัฐบาลนะคะแล้วก็อาจจะได้เงินเพิ่มเติมช่วยเหลือค่าครองชีพค่ายังชีพกับผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการที่ไม่ใช่พิการเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะก็บางคนก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่บางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก็ต้องมีคนช่วยดูแลด้วยการช่วยเหลือจาก
พี่ๆน้องๆหรือว่าทางรัฐบาลจัดหาให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ลิขิตชัยโคตรประโคนเปิดเพลงสายันสัญญามอบให้กับผู้แม่บรรเทาสำลันใจแล้วก็คนที่ขอในบทเพลงของช่วงของรายการโทรศัพท์มาได้นะคะ0926633523ถ้าไม่มีดิฉันขออำลาคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงนี้แล้วจากลากันไปเลยสวัสดีค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1 วันพันเรื่องราวเรา

0: 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
5: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนธิกำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในคอกวัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

0: เพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิราภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
5: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
6: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
7: เท่ากับ2สิลูก
6: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
7: 4ไงลูก
6: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
7: ถูกจับเสียครับปรับคุมประพฤติสิลูก
6: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
7: ไอ้ยะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอชวนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
10: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวัสดีครับผมขอบคุณสมใจณบ่อแดงนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้เวลาเดิม 15:00 นกว่าเล็กน้อยนะครับจนถึงเวลา 15:35 นทางสวท FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทาง Facebook สวทบุรีรัมย์นะครับนะสามารถที่จะร่วมรับชมได้นะครับสายร่วมรายการนะครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับเพลงอะไรเอ่ย
1: มาแล้ว
0: อะไรนะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: ฟังไม่ชัดเลยเน
1: า
0: ะเดี๋ยวหลังไมค์กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวโทรมาใหม่ฟังไม่ค่อยชัดครับผมนะฟังไม่ค่อยชัดยังไงเดี๋ยวโทรมาใหม่กันแล้วกันสายนี้เนาะขอบคุณทางที่โทรมาร่วมรายการนะครับนะน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ไม่ค่อยดีขอบคุณทาง Facebook ก่อนกันแล้วกันนะครับนะ Facebook มีผู้ชมพี่บรรทัดสำราญใจนะครับขอเพลงแตกดังโพลโอ้ของมีศักดิ์นครัตใช่ไหมนครัตครับได้จัดให้นะคุณพูนศักดิ์คุณพูนคงสืบชาตินะครับขอเพลงคอยน้องที่น้องปรือนะครับนี่โอ้ยังอยู่น้องปรืออยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะคอยน้องที่สายฝนคอยน้องที่น้องปรือคอยน้องที่ไหนล่ะคอยน้องที่หัวรถไฟที่ป้ายรถเมย์นะได้จัดให้ตามลำดับไปก็แล้วกันนะครับนะวันนี้จะพูดคุยเรื่องของมี2เรื่องที่จะพูดคุยนะครับนะเรื่องของการตรวจสอบรถที่รถของขนส่งเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ทางรถฉุกเฉินนะครับนี่2เรื่องนะครับกับเรื่องของการตรวจสภาพรถโดยสารบรรทุกนะครับตรวจเข้มระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่นี่นะครับนะได้นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับนะถ้ารายการบุรีรัมย์ของเราเองไม่มานะครับนะฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันแตกดังโพลนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

นะบทเพลงแตกดังโพลนะครับนะบทเพลงค่อนข้างจะนะพูดคุยกันเรื่องของอะไรนี่ฮึ นะการเตะเตะปี๊บดังโพลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะถ้าพูดถึงการขับรถขับเรือก็จะเป็นเรื่องของการขับรถไม่สวมใส่หมวกนิรภัยนี่แหละคือแตกดังโพลเลยทีเดียวนะครับกับศีรษะที่เราไม่สวมใส่เครื่องป้องกันนะครับนะกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อว่างั้นทุกยี่ห้อนะครับทุกคันขับขี่ทุกบนท้องถนนนะครับกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมใส่อยู่เสมอๆนะครับป้องกันการแตกดังโพลว่างั้นนะก็ศีรษะเราเป็นสิ่งปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวเป็นอวัยวะสำคัญนะครับนะที่จะควบคุมอวัยวะอื่นๆนะครับด้วยการสื่อประสาทสารประสาทสารสัมพันธ์ส่งไปสู่อวัยวะอื่นๆนะครับนะด้วยสมองมันสมองของเรานั่นเองนะครับนะจะปล่อยมันแตกดังโพลนะครับเวลาขับรถนะครับสวมใส่ตลอดเวลาก็แล้วกันนะครับนะมาดูเรื่องของการตรวจรถของกรมการขนส่งทางบกนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยนะครับกับการที่จะเตือนผู้ที่มีรถนะครับนะเดี๋ยวขึ้นหน้า Facebook ก่อนนะครับนี่นะครับนะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนี่มันมีนอกจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในตัวรถของตัวของมันเองก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับกรมการขนส่งทางบกยกระดับการตรวจสภาพรถโดยสารรถบรรทุกนะตรวจเข้มระบบไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและไฟไหม้ตัวรถนี่นะครับนะซึ่งรถยนต์ก็มีโอกาสที่จะเกิดไหม้ได้นะครับนะก็เกิดเนื่องจากระบบไฟฟ้านี่แหละนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องของการลัดวงจรนะโดยเฉพาะรถที่มีการใช้ไฟฟ้านะครับอาจจะเกิดการช็อตได้นะครับนะครับนี่กรมการขนส่งทางบกนะครับก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับจากสาเหตุจากระบบไฟฟ้าลัดวงจรที่เป็นต้นเหตุจากแบตเตอรี่สายไฟจุดเชื่อมต่อนะสายไฟเสื่อมสภาพนะครับและมีการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัยนะครับกระทรวงคมนาคมก็ให้มีนโยบายนะครับสำคัญในการยกระดับนะความปลอดภัยของตัวรถโดยสารนะครับรถบรรทุกซึ่งกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานในสังกัดนะครับนะก็เป็นหน่วยงานในหลักในการตรวจสภาพรถให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามระเบียบนะครับของกรมการขนส่งทางบกนะครับว่าด้วยการตรวจสภาพรถและก็พนักงานของพนักงานตรวจสภาพรถตามกฎหมายนะครับนี่นะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกพ.ศ.155นะครับนะก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาหลายๆรูปแบบไปทีเดียวนะครับนะก็จะมีเรื่องของการตรวจนะก็มีการตรวจโดยการตรวจเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สายไฟจุดเชื่อมต่อสายไฟนะครับอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่นี่ก็ต้องมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับนะในตัวรถอยู่ในตำแหน่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะและมีวัสดุและมีวัสดุที่เป็นฉนวนครอบนะหุ้มขั้วแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะครับนะนี่นะโดยเฉพาะตำแหน่งที่แบตเตอรี่อยู่นะครับจะต้องมีจะต้องไม่อยู่ในห้องผู้ขับรถหรือห้องผู้โดยสารว่างั้นนะครับนะซึ่งแบตเตอรี่ก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะครับกับการที่จะให้มีการสตาร์ทรถได้นั่นเองนะครับนะถ้าเป็นรถที่เป็นระบบสันดาปแต่เป็นรถไฟฟ้าก็จะมีการติดตั้งนะอาจจะมีติดตั้งที่อาจจะนะในรูปแบบอื่นๆไปนะครับนะซึ่งวงจรไฟฟ้านะครับต้องมีฟิวนะอุปกรณ์ตัดวงจรนะครับนั่นก็เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับที่เหมาะสมนะครับนี่เนาะนะครับกับการติดตั้งนะครับนะอุปกรณ์นะครับหรือในระบบที่มีการใช้ในรถยนต์นะครับจะต้องมีการต่อสายกราวนะครับให้ถูกต้องนะครับนะส่วนสายไฟนะครับต้องมีฉนวนหุ้มนะแล้วก็จะมีการป้องกันอย่างเหมาะสมไม่เปลือยไม่ชำรุดไม่ฉีกขาดขนาดของสายไฟต้องเหมาะสมกับการส่งกระแสไฟฟ้าไปอย่างปลอดภัยนะครับนี่เนาะนะบางคนก็จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมอะไรมากมายนี่แหละคือปัญหานะครับการติดตั้งสายไฟต้องยึดแน่นนะครับนะยึดแน่นมั่นคงนะครับห้ามสัมผัสกับท่อเชื้อเพลิงนะครับนี่นะส่วนประกอบที่เป็นถ้อยเสียที่ทำให้เกิดความร้อนได้นะครับที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับอย่างเช่นห้อยสัมผัสพื้นนี่ก็ไม่ได้นะเสี่ยงต่อการเสียดสีนะครับนะจุดเชื่อมต่อสายไฟนะครับต้องมีสภาพเรียบร้อยนะครับหนาแน่นหนานั่นแหละไม่หลวมนะครับนะ
นะไม่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟนะครับนี่นะกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือเสริมเข้ามานะครับอย่างเช่นการติดตั้งพัดลมนะบางคันก็จะมีการติดตั้งกาต้มน้ำร้อนนี่การติดตั้งระบบทีวีโทรทัศน์นะครับนะการติดตั้งสวิตช์ต่างๆนะครับสำหรับปิดเปิดกระแสไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์นะครับต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้มาตรฐานด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่เนาะนะครับนี่ก็มีการตรวจเข้มนะครับนะกับรถซึ่งรถทุกคันก็จะต้องมีระบบไฟฟ้าอยู่ในรถทุกคันนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับนะถ้ามีการติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่มเติมจะต้องมีการใช้สายไฟที่มีมาตรฐานแล้วก็ใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนะหรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่บางท่านก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปอีกก็ทำให้สายไฟไม่สามารถทนกระแสได้นะครับก็มีการละลายนะครับมีการช็อตไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องการเกิดไฟไหม้รถนะครับนะก็นำมาบอกสู่กล่าวกับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยทีเดียวนะครับกับการซ่อมรถนะครับหรือเสริมแต่งสิ่งต่างๆเข้าไปนะครับอาจจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดการประกายไฟเกิดรถไหม้ได้นะครับนะซึ่งก็บางเห็นข่าวตามข่าวคราวทางทีวีนะครับก็ทำไหม้แล้วก็ดับยากว่างั้นบางคนไม่รู้ก็ฉีดน้ำอย่างเดียวนะจริงๆถ้าเรามีโอกาสที่จะไปถอดที่ขั้วแบตเตอรี่ได้ก็จะเป็นการดีนะครับนะเปิดเครื่องถอดขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครับนั่นก็คือปัจจัยที่มันเป็นตัวส่งสัญญาณไฟที่ทำให้เกิดการลุกไหม้นะครับที่ตัวแบตเตอรี่นี่แหละที่ส่งไปนะครับนะเพราะมันเป็นพลังงานนะครับนะเอาฟังเพลงกันก่อนเนาะนะครับทางสมใจนภแดงขอเพลงลูกแก้วเมียขวัญนะครับนี่นะครับมอบทุกเสียงทุกสายกันแล้วกันนะครับ

0: ี่ยงต้องระวังพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยงสภาพรถเสี่ยงรถติดตั้งแก๊ส
1: รับติดตั้งแก๊สรถยนต์ราคาถูกที่สุดฮัลโหลครับพอดีจะนำรถเข้าไปติดตั้งแก๊สครับ
2: ยังไม่แน่เลยทุกแก๊ส
1: เออ

0: ิ้งขี้ฝุ่นครับร้านผมนี่ถูกที่สุดแล้วนะ
1: สบายเลยเราเซฟเงินไม่ได้ตังเยอะเนี่ย
2: พี่กินอะไรเนี่ย
3: กินแก๊ส
2: แก๊สรั่วแน่เลยอ่ะ
4: เฮ้ยการติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่าเห็นแก่ราคาถูกเพราะชีวิตของคุณและผู้อื่นมีค่ามากกว่าเมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงติดตั้งแก๊สรถยนต์กับผู้ติดตั้งที่ไม่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกอีกหรือ
5: ด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีนะครับจากสธ.บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับกับการติดตั้งแก๊สในรถยนต์นะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดตั้งเพื่อที่จะประหยัดการใช้น้ำมันว่างั้นนะแก๊สราคาถูกกว่าเห็นว่าอย่างนั้นนะครับแต่ช่วงนี้น้ำมันก็แพงจริงๆเนาะนะครับนะก็เห็นไม่มีประกาศลงมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วนะครับนะกับการขึ้นทีละมากนะครับแต่ลงทีละน้อยนะครับนะก็ใช้อย่างประหยัดก็แล้วกันนะครับการติดตั้งแก๊สในรถยนต์ก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสนะทำให้เกิดนะการไหม้รถได้หรือระเบิดได้เช่นกันนะครับถ้าไปในบริษัทหรือห้างร้านที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับนะก็อาจจะเป็นผลเสียนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถเองนะครับกับการมีสิ่งที่มีวัตถุระเบิดเป็นวัตถุระเบิดนะที่มีโอกาสที่จะระเบิดได้นะครับนะซึ่งแก๊สก็คล้ายๆกับแก๊สหุงต้มนี่แหละนะครับนะมี2ประเภทมั้งน่าจะเป็น LPG กับ NGV นะครับนะ NGV ส่วนใหญ่จะใช้กับรถที่มีขนาดใหญ่นะครับในรถบรรทุกนะส่วน LPG ก็จะเป็นก๊าซถุงต้มนะครับนะที่ใช้กับส่วนใหญ่จะใช้กับรถที่เป็นรถเก๋งนะครับนะติดกันซะส่วนใหญ่หรือรถแท็กซี่นะเป็นการประหยัดนะครับนะก็ป้องกันเรื่องของการเกิดการระเบิดก็ต้องดูแลนะครับตรวจสภาพนะครับบ่อยๆครั้งนะเพื่อความเป็นมาตรฐานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวท่อนำแก๊สนะครับหรือระบบที่เป็นสายไฟต่างๆนะครับนะถ้าเกิดการรั่วไหลของแก๊สนะครับมีประกายไฟอาจจะมีการเกิดระเบิดได้เช่นกันนะครับนี่ก็เตือนทุกท่านก็แล้วกันนะครับกับการใช้รถใช้ถนนนะครับกับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียนะครับนะกับชีวิตและทรัพย์สินนะของท่านเองด้วยนะครับแล้วก็ของผู้ที่เดินร่วมทางด้วยเช่นกันนะครับฟังเพลงกันก่อนเนาะจากทาง Facebook นะครับนะมีผู้ชมขอเพลงกันมานะครับนะคุณภูนคงสืบชาติขอเพลงขอน้องที่หนองปลือนะครับนะคุณอมรรัตน์สังวานรำนะครับนะขอเพลงฝนเดือน6นะครับนะก็ขอฝนให้ตกช่วงนี้บางคนก็อยากให้ตกไปกับทุ่งนาของเราว่างั้นฟังเพลงกันก่อนเนาะนะคอยน้องที่หนองปลือ

0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนแล้วพบรถฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างตามมาตรา76ของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522กำหนดไว้ว่าคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทางหรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุดผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้ายแต่ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยกต้องรีบกระทำให้เร็วที่สุดและต้องระมัดระวังด้วยนะครับผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติน
1: ะบทเพลงมอบทุกเสียงทุกสายนะครับนะฝากไปถึงน้องแพรวาตลาดโพด้วยกันละกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะเรื่องของการให้ทางรถฉุกเฉินนะครับนะซึ่งเป็นรถที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับบุรีรัมย์เราก็แหมมันเยอะเหลือเกินเยอะคือได้ยินเยอะเนาะในไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของเวลานะครับนะจะมีอยู่ทุกวันนะครับได้ยินกันทุกวันนะครับกับการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับนะทั้งไปรับทั้งไปส่งนะครับนะบางทีก็ไปรับในที่ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลนะครับนะหรืออาจจะมาจากต่างตำบลต่างอำเภอนะครับนะด่วนจีไปรษณีย์จ๋านะครับหลบทางให้ข้าหน่อยว่างั้นก็จะต้องรีบไปส่งผู้ป่วยว่างั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในทุกรูปแบบที่จะให้ถึงคุณหมออย่างฉับพลันท่วงทีนะครับนะและคุณหมอจะได้ช่วยได้อย่างฉับไวนะครับนะแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นป่วยด้วยอุบัติเหตุได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ป่วยด้วยโรคต่างๆที่อาจจะต้องการความช่วยเหลืออย่างฉับพลันทันด่วนนะครับทุกวินาทีนะครับมีค่าอยู่เสมอๆเลยทีเดียวฉะนั้นการที่จะหลบหลีกนะครับการที่จะให้รถฉุกเฉินสามารถที่จะเดินทางหรือวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วนั้นนะเราพยายามที่จะให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับซึ่งนะการที่จะให้รถได้ไปได้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับนะก็พยายามชิดซ้ายไว้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับถ้าเห็นรถที่มีสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงไซเรนหรือสัญญาณไฟกระพริบเตือนด้วยการประกาศต่างๆนะครับนะผ่านทางรถฉุกเฉินนะครับก็ต้องพยายามหลีกให้ห่างนะครับนะหลบทางซ้ายให้มากที่สุดถ้าเราวิ่งไปข้างหน้านะครับนะหรือจะจอดก่อนก็ได้เพื่อให้เขากระพริบให้เขาพริบไฟสัญญาณซ้ายชิดทางก่อนเนาะชิดขอบทางก่อนให้รถที่เป็นรถฉุกเฉินพยายามที่จะนำผู้ป่วยนะไปให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับบอกทุกๆวินวินาทีนะครับนี่จะมีเรื่องของการช่วยเหลือนะในชีวิตของผู้ป่วยนะครับกับการที่จะป้องกันการสูญเสียจากไปนั่นเองนะครับนะก็พยายามที่จะให้รถฉุกเฉินได้ไปเร็วที่สุดนั่นเองนะครับก็ป้องกันเพื่อการสูญเสียจากไปนะครับซึ่งการให้ทางรถฉุกเฉินให้ชีวิตนะก็จุดสังเกตนะครับที่เราจะเห็นก็คือสัญญาณไฟนะครับที่รถฉุกเฉินจะมีสัญญาณไฟนะครับที่อยู่ที่อยู่บนหลังคารถนั่นแหละนะก็เป็นการกระพริบนะจะเป็นไฟสีแดงสีน้ำเงินใช่ไหมสองอย่างเนาะแต่เป็นรถตำรวจจะเป็นสีแดงอย่างเดียวนะครับการเห็นสัญญาณรถมาก็ต้องพยายามหลบหลีกนะให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่าไปขับใกล้ชิดจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับนะถ้าเราอยู่ข้างหน้าก็ควรจะหลบออกนะครับถ้าอยู่ข้างหลังก็ให้ห่างอย่างน้อย50เมตรนะครับนะป้องกันการขับแล้วเขาเบรกแล้วก็เราเบรกไปชนเขานะครับนะแล้วก็พยายามอย่าแซงนะครับพยายามอย่าแซงรถฉุกเฉินนะครับป้องกันที่จะทำให้รถฉุกเฉินไปให้เร็วที่สุดนั่นเองนะพยายามอย่าไปแซงเนาะนะครับนะก็เป็นการบอกสู่ท่านผู้ฟังกันแล้วกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเอาฟังเพลงกันก่อนนะครับฝนเดือน6นะเนี่ยนำมาจากทางไหนล่ะทาง Facebook นะจากทางคุณอมรรัตน์สังวานรำนะครับขอเพลงฝนเดือน6มาบอกว่าอยู่ที่อำเภอหลานทรายบ้านผมเด้อเนี่ยอำเภอหลานทรายอยู่มุมไหนเนาะผมอยู่หมู่12เด้อบ้านนนสง่าว่างั้นนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายนะครับฝากไปถึงชาวอำเภอหันทรายและทุกอำเภอกันแล้วกันเนาะนะครับกับบทเพลงฝนเดือน6ตกทุกท้องที่กันแล้วกันนะครับ

0: ทำไรครับแม
1: ่อุ๊ยโทรศัพท์ค่ะ
0: ไม่ได้นะครับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถฝ่าฝืนมีความผิดนะครับ
1: แต่นี่รถติดไฟแดงอยู่นะคะ
0: ติดไฟแดงก็ยิงไม่ได้นะห้ามโทรนะครับห้ามโทร
1: โอเคค่ะถ้างั้นแชทคุยก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่โอเคแบบนี้แชทไม่ได้ครับหากคุณผู้หญิงมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยต้องจอดรถข้างทางนะหรือว่าใช้สมอลทอล์กเท่านั้นนะครับ
2: การโทรการแชทผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตขณะขับรถมีโทษปรับ400ถึง 1,000 บาทนะครับ
3: นะการถูกจับถูกปรับด้วยการขับรถแล้วก็ใช้โทรศัพท์ไปด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะให้เป็นไปได้เนาะนะครับกับการขับรถนี่ผมเห็นทุกวันแต่ละคนก็พยายามที่จะใช้มือถือนะครับนะโทรไปด้วยขับไปด้วยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่จินครับ
3: ครับสวัสดีครับหนุ่มแคนดงครับฝนตกดีไหมทางโน้น
4: ไม่ตกครับเลี้ยงครับไล่มาหน่อยพี่ที่ดินไล่ในเมืองไม่ตกใจกันยุงหน่อย
3: ทางนี้ก็ไม่มีจะไล่ไปแล้ว หมดแล้วไม่มีฝนมาเลย
4: แรงมันจริงไหมพี่จิน
3: ฮะ
4: เพราะว่ามันจะแรงกว่าปีที่แล้ว
3: ก็คงอย่างนั้นมั้งนี่ตอนนี้ก็เริ่มทิ้งไปแล้วเริ่มมาแบบปล่อยๆแล้วก็หายไปปล่อยๆหายไป
4: คือนี่หวานข้าวไว้มันเหลืองหมดแล้วครับ
3: มันพอได้เกี่ยวแล้วน้องงั้น
4: ไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองเหลืองมันไม่มีน้ำ
3: เลยแห้งตายเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไง
4: ไอ้คาถามาให้ตรงแถวแกนดวงหน่อยครับ
3: เออนั่นน่ะสิใครมีคาถาดีก็เสกไปหน่อย
4: แต่สมัยแต่ว่าผมไม่ถูกเขาขายพระท่องคาถานะครับ
3: เออท่องคาถาเห็นนางแมวก็ไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้
4: ใช่คาถาปลาช่อนที่พระเขาสวดนั่นตอนปีอะไร40ปีที่แล้วนี่เขามันแล้งอย่างนี้แหละเขาเลยให้พระในประเทศไทยเนี่ยให้ท่องสวดมนต์ปลาช่อน
3: อ๋อช่วยกันใช่ไหมมนต์ปลาช่อน
4: ไม่ใช่มนต์ไล่คาถานี่แหละคาถา
3: ปลาช่อนอ๋อครับผมลองดูสิ
4: ผมไม่เป็นผมไม่เป็นมีแต่พระนั่นแหละ
3: อ๋อพระใช่ไหมเออลองไปหาพระแถวบ้านลองดู
4: ก่อนเอาอะไรกระชังแล้วใส่เอาปลาใส่ในกระชังกี่ตัวแล้วก็เอามาแช่ไว้ในน้ำไอ้อ่างนะพี่
3: ในอ่าง
4: หลีกอ่างเลยที่อ่างหลีกอ่างเลยไอ้แม่แบบให้กินเนื้อน้ำนิดนึงแล้วก
3: ็น้ำ
4: คุกคิกปลาช่อนไปฝนตกเลยครับ
3: โอ้เออ
4: แต่ในท้องผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงแต่มันเขาออกข่าวผมจำในทีวี
3: นะก็
4: เอาเพลงไอ้วอลหลวงพ่อรวยนะครับพี่ดินครับ
3: วอลหลวงพ่อรวย
4: ครับ
3: ครับผมหลวงพ่อรวย
4: อย่างสายเนาะกินให้แม่ดาวให้แม่มือเรียนให้เด็กดื้อให้น้อมทิพย์ให้สารมาศด้วยนะครับพี่ดีน
3: ครับผมครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับนะวอนหลวงพ่อรวยนะก็ให้แต่หลวงพ่อรวยเนาะเราทำไมไม่รวยสักที จนอย่างเดียวว่างั้นนะจนยั่งยืนว่างั้น ความจนยั่งยืนนะความรวยจางหายความจนยั่งยืนเป็นไปนั่นเลยทีเดียวนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจที่ร่วมรายการกันมานะครับนะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในหลากหลายรูปแบบนะครับที่มีการเตือนผ่านทางรายการผ่านทางวิทยุเนาะทีวีก็มี การขับรถนี่ทางทีวีเห็นเด่นชัดนะครับนะกับการเกิดอุบัติเหตุขับแล้วเสาไฟฟ้าชนตึ้มหรือกระโดดข้ามจากอีกข้างหนึ่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนเนาะเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงนะคนเรานี่นะก็จับใจความได้เกิดจากการหลับในนะการหลับในเป็นผลเสียอย่างมากเลยทีเดียวกับการขับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นขับช่วงไหนของเวลานะครับถ้าร่างกายไม่พร้อมมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการหลับในได้นะครับการหลับในคือการร่างกายที่ไม่พร้อมก็คือร่างกายอ่อนเพลียไม่ได้พักผ่อนนะครับไม่ได้นอนหรือนอนไม่อิ่มอะไรทำนองนั้นนะครับนะร่างกายพร้อมที่จะนอนที่จะหลับอย่างเดียวกับการขับไปนะพร้อมกับการเปิดแอร์เย็นๆด้วยโอ้ยอะไรจะสำราญบานใจรับรองงีบเดียวหายไปเลยนะครับนะทั้งคนทั้งรถนะครับนะหลุดออกจากร่างไปคือวิญญาณ นะครับขอให้เกิดเป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับนะขอให้ทุกท่านปลอดภัยกับการขับรถนะครับก็พยายามที่จะทำร่างกายแจ่มใสนะครับนะแจ่มใสก็คืออาจจะหาวิธีการอื่นๆนะครับนะถ้าเราไม่รีบเกินไปก็พักผ่อนก่อนนะถ้าเรารีบก็ควรจะหาเพื่อนไปช่วยขับนะครับหรือหาอะไรที่จะทำให้เกิดการไม่ง่วงอย่างเช่นของเปรี้ยวว่างั้นนะของเปรี้ยวก็ช่วยได้เป็นบางครั้งเท่านั้นนะ หรืออาจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ เครื่องดื่มที่เป็นกาแฟนะแอลกอฮอล์นี่ห้ามเด็ดขาดนะกับการขับรถ เครื่องดื่มที่เป็นกาแฟนะครับนะอาจจะช่วยได้บ้างนะครับบางคนก็กินกาแฟแล้วมันไม่ง่วงก็เป็นไปได้บางคนยิ่งกินยิ่งง่วงนะครับแล้วแต่นานาจิตตังก็แล้วกันเนาะนะครับนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะไม่ประมาทกับการขับรถบนท้องถนนนะครับซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็จะทำให้มีการสูญเสียค่อนข้างที่จะมากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับเองนะครับผู้ที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องอาจจะไปชนเขาถ้าชนเสาไฟฟ้าก็ตัวเราเป็นแสนว่างั้นนะเสาไฟฟ้าเขาหักยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับนี่ก็ต้องจ่ายหนี้เขาบานหัวโตเลยนะครับนะก็นะความปลอดภัยอยู่ที่ไหนอยู่ที่สติของท่านนะครับกับการที่จะขับรถนะครับดูเวลาใกล้จะหมดนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกบทเพลงหลวงพ่อรวยเนาะอู้ตั้งเพลงก่อนเนาะเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันกินอะไรถึงสวยสายันสัญญาเออสวยอันนี้ดีกว่าคนละสวยเลยเนาะสวยอะไรนี่สวยสวยจนล้นดีกว่าเนาะนะครับนี่นะสวยจนล้นนะครับกับบทเพลงนี้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งวอนหลวงพ่อรวย2บทเพลงนะครับจากกันไปกับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับผม

0: ็นเกมที่
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงิน

0: ารินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
2: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
3: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
4: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการสวนป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยหมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามกฎหมายและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17:00 นครับ

0: ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกัน
2: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ฮัลโหลพี่ป๋อง
7: ว่าไง
6: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
7: เออเอาดิ
6: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
7: ได
6: ้หืมเสร็จแล้วนะพอเมาได้พี่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
7: เออดี
6: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
8: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจาก
9: สิไปไสนั่นใครว่าสิไปเที่ยวทะเลนึกว่าไปไกลคักแท้ค่อยไปนั่นแน่ได้ๆมาที่ล่ะเจ้าสิเดินทางไกลเอารถไปเช็ค

0: ยมีน้ำใจกับคนใส่รถใส่ถนนอย่าขับรถไว้ได้กินเหล้าง่วงกับจอดนอนเข้าใจบ
1: ่ดูแล้วดูแล้ว
0: เดี๋ยวๆๆค่ะคอยก่อนคอยมาดิคือรถอยู่

0: เข่าขายอ้อยขายมันกับบ่ได้ล่ะค่ะเงินทุนหมุนเวียนกับบ่มีหนี้สินกับท่วมหัวสินี่ไผมาซอยแก้ปัญหานี่ได้ในบ่น้อ
1: เสียงไผมาจมอยู่แถวนี่น้อ
0: เว้ยได้ยินน้ำติ
1: กำลังสิมาเว้าสู่ฟังอยู่พอดีเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่แล้วหายห่วงได้เลยเพราะกองทุนซอยแก้ไขปัญหาหนี้สินได้แต่ต้องไปยื่นคำขอเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินและจะต้องเป็นหนี้ในระบบที่กู้ยืมเหตุการณ์เกษตรเช่นหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมของรัฐธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสถาบันการเงินสถาบันเกษตรกรนิติบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด
0: แล้วไปยื่นอยู่ไส
1: สมาชิกเกษตรกรยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหารในวันและเวลาราชการอย่าลืมเด้อตัวซอยแก้ปัญหาหนี้สินแถมฟื้นฟูอาชีพให้มีรายได้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหารสารกลางจังหวัดมุกดาหารชั้น3หรือโทร042-614-724หรือ080-067-3319บ่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.25 เมกะเฮิรตซ์จะนี้ไปติดตามรับฟังรายการเช็คอินทินอีสานใต้ค่ะ

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 นจนถึง 17:00 นออกอากาศทางสถานีวิทยุทั้ง9สถานีเครือข่ายนะคะวันนี้สวทมุกดาหารเป็นแม่ข่ายค่ะพบกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวหลากหลายนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะในช่วงต่างๆของรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงข่าวสารนโยบายจากทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ในช่วงของรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะก็มีวิธีประหยัดพลังงานมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ในช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะคะมุกใหม่มีมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เรามีมาฝากมุกนี้นะคะเคยเจอหรือยังนะคะต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะคะและในช่วงที่2นะคะ 16:30 นาทีนะคะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงข่าวสารสาระวันนี้ที่นำมาฝากนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาในคอมเมนต์นะคะที่เรามีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะคุณอัชราปิ่นทองนะคะสวัสดีนะคะคุณอเนกพิทไทยนะคะขอบพระคุณที่มาติดตามรายการวันนี้นะคะคุณบรรเทาสำรานใจนะคะบอกว่าสวัสดียามเย็นนะคะสาวสวยในเมืองบุรีรัมย์ครึ้มๆเหมือนฝนจะตกช่วงเย็นๆนะคะครึ้มๆเนาะอากาศกำลังดีเลยนะคะคุณบรรเทาสำรานใจนะคะทักทายเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะรับฟังในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกสักนิดนึงนะคะจะได้รู้ว่ามีใครฟังอยู่บ้างนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสวทมุกดาหารด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงแรกกันนะคะในช่วงของข่าวสารนโยบายจากทางรัฐบาลนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะนายกร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียเสนอความร่วมมือ 3R รับมือความท้าทายโลกสร้างโอกาสให้ประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้เสนอแนวทางความร่วมมือ 3R ได้แก่Regionalism นะคะก็เป็นการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในฐานะเวทีความร่วมมือสำคัญ Resilience นะคะก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านความมั่นคงทางอาหารและก็พลังงานค่ะและ Relevance นะคะก็เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนรวมไปถึงการรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์และการหลอกลวงออนไลน์ด้วยนะคะนอกจากนี้ทางนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่าสันติภาพและเสถียรภาพเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียนะคะรวมไปถึงการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือไทยแลนด์ EAEUFTA นะคะเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะนะคะนี่ก็เป็นการประชุมนะคะที่ได้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการส่งเสริมในหลายด้านนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่จะได้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนแล้วก็รัสเซียรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวต่อไปนะคะในส่วนของทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะหลายๆท่านอาจจะเห็นข่าวออกมาบ้างนะคะในเรื่องของมะพร้าวนะคะที่ราคาตกต่ำนะคะสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมันมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง25รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวแกงตกต่ำนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมอย่างครบวงจรโดยที่ผ่านมานะคะได้ร่วมมือกับภาคเอกชนสถานีบริการน้ำมันและห้างค้าปลีกสมัยใหม่เปิดจุดรับซื้อและระบายผลผลิตออกจากตลาดสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้ประมาณ10ล้านลูกพร้อมผลักดันแนวคิดล้งชุมชนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมโดยเริ่มดำเนินการแล้วในจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็มีแผนขยายผลไปยังพื้นที่สำคัญอื่นๆด้วยนะคะพร้อมทั้งได้มีการป้องกันและก็ปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องพบบริษัทกลุ่มเสี่ยง15รายที่อาจจะเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีนะคะ
และยังได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลของกลุ่มเสี่ยง24รายให้กับ9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมกับมีการพัฒนาหลักเกณฑ์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% นะคะขณะเดียวกันทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการติดตามนะคะติดตามแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาในส่วนของมะพร้าวแกงตกต่ำนะคะราคาตกต่ำเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นและก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งด้วยนะคะทำให้ผลผลิตเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต้องส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปแต่โรงงานมีข้อจำกัดในเรื่องของกำลังการผลิตนะคะส่งผลให้เกิดผลผลิตตกค้างแล้วก็ราคาปรับรับซื้อนะคะก็ปรับลงด้วยโดยยืนยันว่าการนำมะพร้าวของโรงงานไม่ใช่โดยยืนยันว่าการนำเข้ามะพร้าวของโรงงานนะคะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบราคาเนื่องจากโรงงานใช้ผลผลิตในประเทศเป็นวัตถุดิบถึงร้อยละ80เลยนะคะลดการนำเข้าจากปีก่อนร้อยละ60ทั้งนี้กรมการค้าภายในและก็กรมการค้าต่างประเทศนะคะได้ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิเร่งรับซื้อมะพร้าวคงค้าง 8.8 ล้านลูกค่ะพร้อมกับได้มีการขอความร่วมมือนะคะให้รับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกเพื่อผลักดันให้ราคากลับเข้าสู่ภาวะปกติควบคู่ไปกับการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในตลาดโลกอย่างยั่งยืนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวปลอมปนนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและก็ในส่วนของการแก้ปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำนั่นเองนะคะนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าวต่อไปกันนะคะในส่วนของทางรัฐมนตรีนะคะซาบิดานะคะยืนยันไทยไม่เสียสิทธิ์กรณีกัมพูชาเตรียมขวางมวยไทยชุดไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโกนะคะชี้มีขั้นตอนการพิจารณาตามหลักสากลไม่มีประเทศใดขัดขานได้เพียงลำพังค่ะมั่นใจนะคะว่าหลักฐานทางวิชาการของไทยครบถ้วนขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่หรือว่าบอร์ดยูเนสโกถึงปี2029นะคะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุนะคะว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคียืนยันไม่กระทบ10ประเทศไทยการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกนะคะเพราะว่าทางยูเนสโกเนี่ยจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาในเรื่องของข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านนะคะครบทุกมิติโดยการดำเนินการของทางยูเนสโกนะคะเป็นการดำเนินการแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะมาขัดขานหรือว่าแย้งนะคะในเรื่องของการในเรื่องของมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ยืนยันว่าจะดำเนินการเชิงรุกนะคะแล้วก็จะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้ระบุอีกนะคะว่าประเทศไทยนะคะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และก็จะดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงปี2029นะคะก็คือวาระ4ปีนั่นเองซึ่งเรียกว่ายูเนสโก Executive Board นะคะโดยคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางขององค์กรนะคะและก็ดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการได้แก่เวียดนามนะคะอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ยืนยันนะคะว่าการที่กัมพูชานะคะได้เข้าเป็นคณะกรรมการนะคะจะไม่ได้มีผลนะคะที่จะทำให้การยื่นในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาของวัฒนธรรมของประเทศอื่นเนี่ยสามารถตกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงต่อไปนะคะช่วงต่อไปในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะก็มีวิธีการประหยัดพลังงานมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: หยัดพลังงานพลัสค่ะสำหรับช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะช่วงนี้ก็มีวิธีในการประหยัดพลังงานมาฝากกันนะคะเป็นวิธีประหยัดพลังงานแบบชาวออฟฟิศนะคะวันนี้เอาใจสายออฟฟิศนิดนึงนะคะสำหรับการประหยัดพลังงานในออฟฟิศนะคะจริงๆไม่ยากเลยนะคะสามารถเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันนี่เองนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง PEA นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แนะนำ6วิธีในการประหยัดพลังงานแบบชาวออฟฟิศนะคะได้แก่ข้อแรกก็คือการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานนะคะทำไมต้องถอดนะคะปิดแล้วต้องถอดไหมนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะยังมีกระแสไฟฟ้าที่แฝงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าปิดแล้วก็ถอดปลั๊กด้วยเลยนะคะถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วเนาะนะคะข้อที่2นะคะก็คือการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่26องศาเซลเซียสนะคะซึ่งถือเป็นแบบที่แตกต่างแล้วก็ทำให้ความเย็นสบายได้นะที่3นะคะปิดคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวันนะคะซึ่งช่วงพักกลางวันเราออกไปกินข้าวไปทานข้าวเนาะก็อาจจะไม่ได้ใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นก็ปิดไว้นะคะเวลาไม่ใช้ก็จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อีกทางนึงนะคะข้อที่4นะคะการใช้กระดาษรีไซเคิลนะคะอันนี้การใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนนะคะแทนเอกสารเนี่ยก็จะช่วยลดกระดาษนะคะแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะแถมยังช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะข้อที่5เลือกใช้บันไดแทนลิฟต์นะคะในกรณีที่จะขึ้นลง1ชั้น2ชั้นเนาะนะคะช่วยประหยัดพลังงานได้นะคะก็เปลี่ยนเป็นการเดินใช้บันไดแทนละกันนะคะจะได้ช่วยในการเป็นการออกกำลังกายด้วยนะคะเผาผลาญแคลอรี่ไปด้วยละกันเนาะนะคะและในข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6นะคะปิดไฟในช่วงพักนะคะหรือเมื่อเลิกงานนะคะก็อย่าลืมดูด้วยนะคะว่าลืมปิดไฟหรือเปล่านะคะปิดไฟกันด้วยจะได้ช่วยประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะก่อนที่จะออกจากห้องทุกครั้งนะคะเพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยลดพลังงานลดค่าไฟฟ้านะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่นำมาฝากกันการประหยัดพลังงานแบบชาวออฟฟิศนะคะยังอยู่ในเรื่องของการประหยัดพลังงานกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องที่2วันนี้ที่นำมาฝากกันช่วงนี้นะคะปุ่มลับประหยัดพลังงานนะคะมันจะเป็นปุ่มอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอากาศร้อนๆนะคะหรือว่าฝนตกชื้นๆแบบนี้หลายคนอาจจะเปิดเครื่องปรับอากาศทุกวันนะคะแต่รู้หรือเปล่าคะว่าการเลือกโหมดแอร์ให้เหมาะกับสภาพอากาศเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในการประหยัดไฟได้ด้วยนะคะ PEA นะคะมีปุ่มลับประหยัดไฟนะคะที่หลายคนอาจจะมองข้ามนั่นก็คือการเลือกโหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องนั่นเองนะคะในวันที่อากาศร้อนจัดนะคะควรจะใช้โหมดที่เป็นโหมดคูลนะคะ COOL เนาะคูลนะคะคูลโหมดหรือโหมดเย็นนะคะโดยตั้งที่อุณหภูมิ26องศาเซลเซียสแล้วก็เปิดพัดลมช่วยกระจายความเย็นนะคะก็จะช่วยให้รู้สึกเย็นสบายและเป็นการลดการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยนะคะส่วนในวันไหนที่ฟ้าครึ้มๆนะคะฝนตกเนาะหรือว่าอากาศร้อนแบบอบอ้าวนะคะมีความชื้นๆนะคะแนะนำให้ใช้ dry mode นะคะก็คือโหมดลดความชื้นนั่นเองซึ่งจะช่วยดูดความชื้นของอากาศออกไปนะคะดูดความชื้นออกไปจากอากาศจะทำให้รู้สึกเย็นสบายขึ้นนะคะโดยคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยจะทำงานเป็นช่วงๆจึงใช้พลังงานน้อยกว่าโหมดเย็นในสภาพอากาศลักษณะเช่นนี้นะคะชื้นๆเนาะนะคะเพียงเลือกโหมดให้เหมาะกับสภาพอากาศก็จะช่วยในการลดใช้พลังงานลดใช้ลดค่าไฟฟ้านะคะแล้วก็ช่วยในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้เรามีมุกของมิจฉาชีพมาเตือนกันนะคะสำหรับมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงต่อไปกันเลยค่ะ
1: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์

0: เ
1: ออ
0: กูตู
1: เออใช่ใช่
0: ว่าไงวะมีอะไรเนี่ย
1: กูซื้อเบอร์ใหม่มายัง
0: ไงคือเบอร์เก่ากูไม่ใช้แล้วหรอ
1: เออกูไม่ใช้แล้ว
0: เด
1: ี๋
0: ยวเดี๋ยวกูมันเป็นเบอร์นี้มวย
1: เออ
0: เออเดี๋ยวกูต่อแล้วเดี๋ยวกูลบเบอร์เก่าที่เป็นเบอร์นี้เลย
1: เออดีดีดี

0: ต้อยช่วยกูด้วยกูโดนรถชนว่ะเพื่อนกูไม่อยากบอกแม่เลยกูโดนแม่กูด่ามากเลยเพื่อนเฮ้ยขนาดอยู่ว่ะมึงคือแบบตอนเนี้ยกูต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะ
1: กูอาจจะต้องขอยืมมึงก่อนอ่ะหมื่นนึงพอได้ไหม
0: กูไม่รู้จริงๆกูจะหวังพึ่งใครกูก็เหลือแต่มึงอ่ะ
1: เดี๋ยวกูคืนเดี๋ยวสองคำวันนี้กูรีบคืนเลยเพื่อนเออเดี๋ยวมึงจดเลขบัญชีกูไว้มึงเออ4567988888
0: โอนเข้าบัญชีชื่อกิจดีตั้งมั่นเลยนะเพื่อนญาติกู
1: โอเคกูก็หนักอยู่มึง
2: เฮ้ยต้อยทำไรวะนั่งเครียดเลย
3: โอนตังค์ให้ตู่เนี่ย
2: โอนตังค์ค่าอะไร
3: ก็มันป่วยมันประสบอุบัติเหตุเนี่ยกูแม่งจ่ายไปกี่อัน
2: ประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุอะไรเมื่อวานยังเห็นไอ้ตู่อยู่เลย
3: รถชนแล้วกูโอนไปให้มันตั้งหลายรอบ
2: มันไปรับแฟนมันน่ะ
3: ก็มันบอกกูมันอยู่โรงพยาบาลเนี่ยกูโอนตังค์ค่าบาดเจ็บอะไรไปให้มันเนี่ย
2: มึงอย่าเพิ่งโอนเดี๋ยวกูโทรหาตู่ก่อนแป๊บนึงมึงรอกูแป๊บนึงอย่าเพิ่งนะเฮ้ยตูอยู่ไหนวะทำไรวะที่ทำงานมันบอกอยู่ที่ทำงาน
3: จะบ้าปะเนี่ยก็มันโทรมาคุยอะกูมันบอกว่ามันบาดเจ็บมันอยู่โรงพยาบาลเนี่ย
2: เมื่อวานมึงเป็นไรเห็นไอ้ต้อยบอกกูว่ามึงอะประสบอุบัติเหตุมันบอกกูว่ามันไม่ได้โดนรถชน
3: มึงโง่แล้วกูคุยเอง
2: อะ
3: มึงเป็นมึงอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอกกูมาหากูจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กูโทรมาบอกกูมันจะไม่อยู่ได้ยังไงอะไรเนี่ยจิตอะไรเนี่ย
2: กูขอดูหน่อยมึงโดนละ
3: มึงไอ้ตู่ไหม
2: อ้
3: าวถามมันเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่ามันบอกมันเปลี่ยนเบอร
2: ์ไอ้ตู่ต้อยบอกว่ามึงเปลี่ยนเบอร์เปล่าวะไม่เคยเปลี่ยนเลยใช้มาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมแล
3: ้
2: ว
3: เอาแล้วมันใครเนี่ยมันโทรมาหาแล้วมันบอกไอ้ตู่อ่ะ
2: เจอมิจฉาชีพแล
4: ้
2: ว
4: โน่ไอ้ตู่นะคะ
2: มีก่อนเดี๋ยวคุยกับต้อยก่อนเคเคเค
3: อะไรของพวกมึงวะมัน
2: เอางี้มึงลองโทรกลับหาตู่ดูถ้ามึงโทรไม่ติดแสดงว่ามึงเจอเขาให้แล้วมิจฉาชีพอ่ะ
3: ว่างมันไม่มีคู่สายเลย
2: ลองดูเชื่อกูยัง
5: นี่แหละนะคะมีหลายมุกจริงๆนะคะสำหรับมิจฉาชีพเนาะอันนี้โทรมาหลอกแบบเนียนมากเลยนะคะบอกว่าเป็นเพื่อนนะแล้วก็ขอให้โอนเงินโดยอาศัยความสงสารของเพื่อนนะคะก็บอกว่าป่วยเนาะนะคะเพื่อนก็โอนไปนะคะอันนี้ต้องเน้นต้องย้ำกันเลยนะคะว่าถ้าเจอในลักษณะนี้นะคะเขาจะมาแบบเนียนมากเลยเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเช็คให้ดีก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบโอนนะคะอาจจะถามคนรอบข้างก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตั้งสติก่อนโอนนะคะก่อนทำรายการธุรกรรมต่างๆมีคนโทรมาอะไรลักษณะนี้อันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะก็นำมาฝากกันนะคะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในวันนี้นะคะตอนนี้ก็16:32แล้วนะคะหมดเวลาของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้แล้วนะคะวันจันทร์ที่21 มิถุนายน 2569นะคะรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้พบกับสวท.อำนาจเจริญนะคะและจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งผลิตโดยสวท.นครศรีธรรมราชสำหรับวันนี้สวท.มุกดาหารและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงดิฉันขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2502ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งไปพบกับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
6: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชหลายครั้งโดยเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ถึง16มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรโดยเสด็จทางรถยนต์เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงในครั้งนั้นได้เสด็จเยี่ยมราษฎรรวม4อำเภอคืออำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองอำเภอพรหมคีรีและอำเภอร่อนพิบูลการเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในกำหนดการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆทั่วราชอาณาจักรอันก่อให้เกิดแนวพระราชดำริในอันที่จะทรงหาโอกาสเสด็จออกไปยังชนบทที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงหาแนวทางบำบัดความทุกข์ยากของบรรดาผู้ยากไร้ที่ประสบกับความทุรกันดารของท้องถิ่นจนไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีวิตให้มีความผาสุกได้ตามควรแก่อัตภาพและการเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกมณฑลราชธานีเป็นเสมือนหนึ่งต้นขาวให้เกิดโครงการตามพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากโดยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะอันเป็นที่มาซึ่งโครงการพระราชดำริที่ยังประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาต่อมานั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำขบวนรถไฟพระที่นั่งถวายเสด็จออกจากสถานีหลวงจิตรลดาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 6:05 น.ถึงสถานีชุมพรเวลา 17:20 น.เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรจังหวัดชุมพรแล้วจึงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรทางภาคใต้ด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดต่างๆอันได้แก่จังหวัดชุมพรระนองภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสแล้วจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2502โดยเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2502พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจณค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ายทหารแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามว่าค่ายวชิราวุธจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2494เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2502จึงเป็นการเยือนค่ายทหารที่พระองค์ทรงพระราชทานนามด้วยพระองค์เองทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีระไทยหรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเ
4: เรียกว่าอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำเพื่อแสดงความรำลึกและสดุดีต่อวีรกรรมของทหารหาญและยุวชนทหารในภาคใต้ที่สละชีพต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณบ้านท่าแพในสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยอนุสาวรีย์วีรไทยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแก่วีรกรรมการต่อสู้ของทหารกล้าเมื่อญี่ปุ่นได้ก่อสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2484และได้ยกพลขึ้นบกเข้าประเทศไทยทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีสงขลาชุมพรประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชทุกจุดที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกต่างถูกกำลังของกองทัพบกไทยต่อต้านอย่างเหนียวแน่นและทรหดเป็นที่สุดในบรรดาวีรกรรมนี้เป็นทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชและนับเป็นเกียรติประวัติของชาวนครศรีธรรมราชที่จะต้องดำรงไว้อยู่ในประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันรู้เลือนจากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพระราชประสงค์ในขณะนั้นไม่เพียงแต่เพื่อรักษาทหารและครอบครัวแต่ยังมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในยามเจ็บป่วยด้วยและพระองค์ทรงพระราชทานกระแสพระดำรัสแก่เหล่าทหารหาญก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
6: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาสืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมโดยมักเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภาคใต้นอกจากนี้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระเถระผู้ใหญ่ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในวัดทรงปลูกต้นนนทรีไว้ภายในบริเวณวัดเพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลซึ่งต้นนนทรีนี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันและทรงให้ความสำคัญกับสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณวัตถุและวิหารต่างๆรอบองค์พระธาตุเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติที่สำคัญสืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานผ้าพระบทหรือผ้าผืนยาวที่เขียนภาพชีวประวัติพระพุทธเจ้าหรือลงอักษรเพื่อนำไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ถือเป็นการอุปถัมภ์และสืบทอดประเพณีที่มีอายุกว่าพันปีของเมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่เด่นชัดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
8: กล่าวเฉพาะองค์พระธาตุเจดีย์หรือที่เราเรียกกันว่าพระบรมธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เจดีย์นี้ก็เลยกลายเป็นเจดีย์สำคัญซึ่งก็เป็นเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวหรือแทนองค์พระพุทธเจ้าผ ู้คนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อจะมาสักการะก็จะใช้วิธีการมาสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือบูชาด้วยผ้าที่ว่านี่ก็เป็นผืนส่วนมากก็เป็นสีเหลืองแต่ว่ายังมีอีก3สีที่ใช้กันอยู่ในงานมาฆบูชาก็คือสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าก็กลายเป็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าในวันพิเศษก็คือวันมาฆบูชาที่นครศรีธรรมราชก็ใช้ผ้ายาวๆ4ผืน4สีสีเหลืองสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าการที่มีผ้าหลากหลายอย่างเงี้ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเขามีความหมายผู้คนที่เดินทางมาก็มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเขาเมื่อทุกคนเห็นก็พึงพอใจในการบูชาครั้งต่อไปในวันมาฆบูชาปีหน้าโน้นก็จะเลือกผ้าทำนองนี้สี่สีนี้ก็ใช้กันเป็นประจำมานานแล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีการนำเอาผ้าขาวมาเขียนภาพพระพุทธเจ้าเขียนภาพพระพุทธรูปและเขียนภาพพุทธประวัติเขียนบนผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นผืนยาวแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตั้งแต่ตรัสรู้และตั้งแต่ปรินิพพานทุกภาพที่เขียนก็ใช้ช่างฝีมือที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมฝีมือจิตรกรรมเหล่านี้บรรจงเขียนโดยช่างฝีมือที่มีทั้งความสวยงามทางด้านศิลปะและความศรัทธาผู้คนที่ไม่สามารถที่จะเขียนได้ก็มาให้กำลังใจมาให้กำลังทรัพย์มาให้กำลังสติปัญญาอื่นๆให้แก่ช่างเขียนผ้าที่เขียนภาพเหล่านี้เราเรียกว่าผ้าพระบทคนนครศรีธรรมราชก็เห็นว่าผ้าพระบทเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะถวายให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยนำมาแห่เป็นกระบวนการยาวเหยียดแล้วก็มาพันรอบองค์ระฆังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุภาพประบทที่ว่าเนี่ยทำกันมาหลายช่วงอายุคนแต่ที่พิเศษก็คือในช่วงอายุของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่ามีผ้าบางผืนที่เป็นพิเศษก็คือผ้าประบทที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระราชวงศ์อื่นเรียกผ้าเหล่านี้ว่าผ้าพระบทพระราชทานปัจจุบันนี้มีผ้าพระบทเหล่านี้เก็บรักษาไว้อยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมทั้งสิ้น6ผืนผ้าเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญออกมาในวันมาฆบูชาและในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นการบูชาที่มีเปี่ยมด้วยศรัทธาและเปี่ยมด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่ในชีวิตหนึ่งได้มาบูชาพระพุทธเจ้าที่องค์พระธาตุเจดีย์ด้วยผ้าพระบทซึ่งหาได้ยากกับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องสะท้อนศรัทธาของพระพุทธของผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพื้นที่นี้ผ้าพระบทพระราชทานก็ดีผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวผ้าสีกรมท่าปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะแต่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแต่ยังมีการกระจายกันอยู่ในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่หรือเราเรียกว่าจอมเจดีย์ในแต่ละจังหวัดที่มีจอมเจดีย์ก็นิยมนำผ้าพระบทก็ดีนำผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวและผ้าสีกรมท่าเข้าไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด ที่องค์เจดีย์ที่เป็นจอมเจดีย์เหล่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเรานอกจากจะได้รับการสืบทอดดั้งหลักธรรมแล้วในทางการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติอามิสบูชาก็มีสองสิ่งนี้ปรากฏอยู่ตลอดมาทำให้เราเชื่อนะมันได้ว่าสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาของเราก็จะยืนยงคงอยู่ชั่วกาลนานอย่างน้อยที่สุดก็ 5,000 ปีตามที่โบราณอาจารย์และคนโบราณในอดีตได้พูดเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า 5,000 ปี
6: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานกับกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเผาปาตูนบ้านนาเคียนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการสืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการแปลเปลี่ยนพืชป่าหรือวัชพืชท้องถิ่นให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ดิฉันนางเสี่ยมพาวินทรค่ะเป็นประธานกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิคอของตำบลนาเทียนค่ะในนี้ก็ความเป็นมาของกลุ่มก็เมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านก็ทำเกษตรทำสวนแล้วก็ช่วงว่างก็กลับมาทำอาหารมาทำย่านลิคอจักสานกันเกือบทุกครอบครัวเลยค่ะบางครอบครัวก็เป็นงานหลักเลยค่ะไม่ได้บางครัวก็ไม่ได้ทำงานข้างนอกก็ทำแต่จักสานอย่างเดียวหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ตลอดค่ะสืบทอดมาด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบที่ใกล้บ้านมีที่ว่าย่านิโพอยู่ในป่าใกล้ใกล้บ้านก็เอามาทำจักสานกันเมื่อก่อนเนี้ยก็มีคนทำแล้วก็สอนออลูกหลานค่ะลูกหลานก็ทำมากระบวนการทำก็ส่วนมากก็พ่อแม่สอนให้ลูกทำแล้วก็บางคนก็ทำละเอียดบางคนก็ทำไม่ละเอียดถ้าหาละเอียดมันจะราคาดีค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องไปเก็บหญ้าที่เขาจากในป่ามาก่อนค่ะแล้วก็มาถึงก็มาทําเส้นชักเส้นแล้วก็ตามที่เราต้องการแล้วก็มาหัดทํากันบอกบางคนชํานาญก็ได้ราคาดีหน่อยค่ะเพราะท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยทําเราก็ดูตามหนังสือดูตามที่ว่าท่านพระราชทานมาเราก็เอามาดัดแปลงทําเช่นลวดลายหรือว่าความละเอียดความรูปทรงแล้วก็เราก็มาปฏิบัติประตอกันก็ชาวบ้านก็ทำกันได้ค่ะสอนค่ะสอนเด็กๆว่าสองเดือนที่แล้วก็ได้สอนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนค่ะก็มานั่งทำกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่คนที่ว่างงานก็มานั่งทำต่างกันค่ะลายดอกพิกุลค่ะลายดอกพิกุลอันนี้ลายมิตรเพลงค่ะลายมิตรเพลงแล้วก็นี้ลายสายฝนนี้ค่ะลายไหนขายได้ลายไหนลูกค้าชอบเราก็จะเอามาทำค่ะความจริงลายเนี่ยไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่าทำจนชำนาญกันค่ะลายเนี่ยมันยากขั้นตอนแรกค่ะตอนที่เราตั้งลายต้องให้มันลงตัวทุกเส้นตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะถ้ารอบแรกผ่านไปได้ก็ไม่ยากสักลายหนึ่งค่ะราคาก็ถ้าประมาณนี้ก็ใบละ8,900ค่ะแบบนี้ถ้าเป็นใบนี้ก็15,000ค่ะมันจะละเอียดมาอีกนิดนึงค่ะจะละเอียดอีกค่ะถ้าเป็นใบนี้ก็ถมพื้นค่ะประมาณ35,000ค่ะใบนี้อันนี้ถมพื้นค่ะถ้าละเอียดค่ะก็ให้ลูกหลานที่ว่าป.4 ป.5 เขาเริ่มทำกันได้แล้วค่ะสอนตั้งแต่เด็กๆ เลยค่ะผมก็เสียใจมากเลยค่ะก็เลยตั้งใจบอกสมาชิกว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะงานนี้เพราะว่าท่านได้เรามีอาชีพเพราะท่านนะคะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักตอนต่อไปสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรูปสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ

0: วันที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นแต่กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิจิตรสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณะจังหวัดสุรินทร์
1: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
2: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศษประชากรเข้าหารือกับนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18/2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศษประชากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการด้านนายพริษฐ์วัฒนศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
3: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกฤทธิ์นิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569ครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังผ่าน

0: างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ครับแน่นอนมาพร้อมกับสายฝนเป็นเรื่องปกติเลยหน้าฝนนะครับต้องบอกว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงเวลานี้ครับต้องบอกว่ามีทั้งฝนตกบางพื้นที่ด้วยนะครับมีเรื่องของลมที่กระโชกแรงแล้วก็มีการประกาศเตือนในหลายพื้นที่ด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz และคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง AM AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง AM 1467 GHz นะครับใครที่ติดตามอยู่ที่ไหนรายงานตัวมาได้เลยวันนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของข่าวคราวต่างๆนะครับเหตุบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับก็สามารถติดตามผ่านทางจับประเด็นเป็นข่าวได้นะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลสการแก้วประจันที่รายงานตัวกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับทีมงานของเราก็ปฏิบัติหน้าที่พร้อมอยู่ที่หลังไมค์ด้วยนะครับวันนี้ใครที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยทักทายกันเบอร์โทรครับย้ำกันก่อนเลย02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับทักทายมาพร้อมกับการพูดคุยนะครับวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบรรยากาศต่างๆที่หลายๆคนบอกว่าพอเป็นวันศุกร์ปั๊บนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวหยุดพักผ่อนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปพักผ่อนต่างจังหวัดวันนี้จะเดินทางไปไหนวันนี้มีที่จังหวัดเลยด้วยเดี๋ยวมีกิจกรรมนะครับในช่วงวันหยุดเพราะว่าเป็นวันหยุดสุดหรรษาพอวันศุกร์ปั๊บเนี่ยก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมของแต่ละจังหวัดที่น่าสนใจก็จะมีการโฟนอินนะครับวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันที่จังหวัดเลยเนี่ยมีงานใหญ่รอคุณผู้ฟังอยู่ด้วยนะครับใครที่รอวันศุกร์ว่าคุณบอลจะพาไปเที่ยวไหนวันนี้ครับเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าวันศุกร์ของจับประเด็นเป็นข่าวจะไปไหนแต่บอกเลยว่าที่จังหวัดเลยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่ครับรายงานตัวมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปส่วนทีมหลังไมค์ครับวันนี้อยู่กันนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับที่ช่างเทคนิคของเรานะครับแล้วก็ประสานงานวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็เรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็วันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งคุณอัคเดชคำพีระก็อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับขอบคุณจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่บอกว่าทุกพื้นที่เลยวันนี้คุณบอลฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือของเรานะครับรวมถึงภาคอีสานด้วยแล้วก็ภาคใต้เนี่ยก็มีรายงานมาว่าฝนตกเช่นเดียวกันนะครับดูข้อความกันหน่อยจากคุณจอมนะครับวันนี้ส่งมาเรียบร้อยนะครับทักทายมาแล้วก็มีทางด้านของคุณสุนีด้วยนะครับบอกว่าเปิดรอตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับขอบคุณมากที่เปิดรอกันนะครับส่วนใครที่กำลังติดตามอยู่เริ่มต้นเรื่องแรกเลยนำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมงานอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับร่วมกับนายเลมินฮุนนะฮะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโดยท่านได้มีการกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำครับเรื่องสำคัญศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมเศรษฐกิจเชื่อมเรื่องของการค้าเชื่อมเรื่องของการลงทุนนะครับระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียครับให้ใช้ไทยเนี่ยนะครับเป็นโอกาสในการขยายเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสู่ตลาดอาเซียนซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับน่าสนใจมากๆนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าปี2569นะครับเป็นปีสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีความพิเศษนะครับเรื่องของวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะพัฒนาในหลายๆเรื่องอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่านี้ฮะท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไทยครับกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยได้เติบโตโดยที่สำคัญครับนายกรัฐมนตรีย้ำจุดแข็งของประเทศไทยด้วยทั้งด้านอุตสาหกรรมเรื่องของอาหารการเกษตรและก็การท่องเที่ยวการแพทย์และก็สุขภาพด้วยนะครับประเทศไทยของเราก็โดดเด่นมากๆเลยรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะครับ Green Economy ในขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับศูนย์ข้อมูลนั่นก็คือ Data Center อันนี้ก็น่าสนใจการผลิตชิปนะครับเซมิคอนดักเตอร์ยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยสรุปประเด็นสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซีย3ด้านหลักๆนะครับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกเลยนั่นก็คือการเชื่อมโยงคุณผู้ฟังการเชื่อมโยงนะครับเรื่องนี้เนี่ยไทยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของระบบโลจิสติกท่าเรือน้ำลึกเครือข่ายการบินของเราก็แข็งแกร่งนะครับไปได้ทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวการเชื่อมต่อทางด้านดิจิทัลครับการเป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงเห็นไหมฮะแล้วก็การเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเรื่องของระบบนิเวศนวัตกรรมอุตสาหกรรมอัจฉริยะนี่นะครับแล้วก็ตลอดจนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างตลาดดิจิทัลนะครับแบบทั้งเชื่อมโยงปลอดภัยแล้วก็ครอบคลุมนี่คือกรอบเรื่องแรกอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนนายกรัฐมนตรีครับเน้นย้ำถึงการรักษาความสำคัญของเรื่องของการค้าพหุภาคีการกระจายตลาดอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็การเสริมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานนอกจากนี้ครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนบอกไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียนี่นะฮะต้องบอกว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวรัสเซียนี่เยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังที่เขาเดินทางมาประเทศไทยนะครับประมาณสัก2ล้านคนต่อปีอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าไทยก็พร้อมนะฮะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจริงๆก็ต้อนรับทั่วโลกอยู่แล้วแต่ว่ารัสเซียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยเยอะมากที่สุดเลยและที่สำคัญคือมีความพร้อมครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรื่องของการแพทย์นะครับเป็นเวลเนสเรื่องของทัวริซึมฮับด้วยแล้วก็มีการพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมด้วยโดยในช่วงท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวด้วยว่าในปีหน้า2570นะครับไทยและรัสเซียก็จะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยครับตรงนี้เป็นโอกาสสำคัญนะครับของประเทศไทยในการต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยครับก็พร้อมที่จะร่วมงานทำงานร่วมกันกับรัสเซียและสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเข้าร่วมการประชุมนะครับเป็นการประชุมครั้งสำคัญแล้วก็เป็นงานครั้งสำคัญอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรียกว่าสปอตไลท์ก็สาดส่องมาที่ประเทศไทยของเราโดดเด่นมากๆบนเวทีระดับโลกนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็มีภาพอยู่ในทุกสื่อระดับโลกเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของความพร้อมนะครับในการเดินหน้าสู่การเติบโตทั้งด้านการค้าทั้งด้านการลงทุนนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีคุณผู้ฟังส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่วันนี้ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้มีคุณนิติตาบอกเป็นคนวันอังคารส่งดอกกุหลาบมาอ๋อมาใจส้มนะด้วยขอบคุณมากๆนะครับส่งของขวัญมานะครับในการติดตามกันก็จะมีข้อความแบบนี้ที่น่ารักจากหูฟังนะครับแล้วก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากเรื่องราวของการติดตามข้อมูลเรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะครับแน่นอนเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่วันนี้เดี๋ยวมีทั้งเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยนะที่หลายๆคนบอกว่าเตรียมตัวสัปดาห์หน้าแล้วคุณผู้ฟังต้องบอกว่ากติกาเรื่องของเช็คให้ชัวร์เราใช่ไหมเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้ว่ากทม.นะครับมีหลักเกณฑ์มีรายละเอียดวันนี้มีภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับไปตรวจดูบ้านเช่า หลายๆคนนะเจอปัญหาอะไรบ้างเรื่องของหอพักเอ่ยนะครับบ้านเช่าเอ่ยมีการเก็บเงินค่าประกันล่วงหน้าหลายคนบ่นเลยหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องค่าน้ำค่าไฟอันเนี้ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับท่านลงพื้นที่เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยแล้วก็เกี่ยวเนื่องนะกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าสอดคล้องนะครับกับการประชุมที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเรียกว่าเป็นไวรัลอยู่เลยหารือกับท่านประธานาธิบดีปูตินนี่นะครับวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งต้องบอกว่าเป็นประธานาธิบดีรัสเซียโอ้โหหลายคนบอกภาพนี้เท่มากๆนะสับไวรุ่นบอกเท่มากท่านนายกอนุทินแล้วแบบเรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆนะครับโดยล่าสุดนะครับที่ประเทศรัสเซียสหพันธรัฐรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเน้นย้ำครับว่ารัสเซียเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็มีมาอย่างยาวนานกับประเทศไทยในทุกระดับด้านประธานาธิบดีรัสเซียก็ยินดีที่ทั้งสองประเทศครับทั้งไทยแล้วก็รัสเซียมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมาตลอดและเตรียมนะครับอย่างที่นำเรียนกันว่าเตรียมฉลองครบรอบ130ปีคุณผู้ฟังความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปีหน้า2570ด้วยนะครับโดยการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและวลาดิเมียร์ปูตินครับประธานาธิบดีรัสเซียต้องบอกว่ามีหลักใหญ่ใจความเรื่องสำคัญนะครับแบ่งออกเป็นด้านการเมืองและก็ความมั่นคงนะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ต้องบอกส่งผลแหละไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานนะครับห่วงโซ่อุปทานโดยไทยก็ได้มีการขอบคุณรัสเซียครับที่ให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และก็สินค้าจำเป็นอาทิเช่นนะครับปิโตรเคมีปุ๋ยนะครับแล้วก็เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติครอบคลุมครับเรื่องของการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยคือเรื่องของเศรษฐกิจครับเห็นพ้องต้องการที่จะส่งเสริมคุณผู้ฟังเรื่องของการค้าระหว่างกันได้อีกมากเลยปัจจุบันนะครับมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยให้เราดูคุณผู้ฟังคิดว่าเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณไทยรัสเซียนะระหว่างการค้าตัวเลขนะประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตรงนี้ครับก็ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นได้อีกอย่างต่อเนื่องสภาธุรกิจไทยรัสเซียเนี่ยสนใจครับที่จะขยายการค้าการส่งออกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างกันนะครับรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆในส่วนของรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการการเจรจาจัดทํา FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับสรุปให้ฟังก็คือเรื่องของความร่วมมือในเวทีพหุภาคีไทยพร้อมนะครับให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆอาทิเช่นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่องของ AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับแล้วก็การต่อต้านสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องสุดท้ายคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมก็เห็นพ้องครับที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า2570เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในทุกมิตินั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรียินดีที่ในปี2570ครับจะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้มีคุณสุนทรฟังรายการอยู่ที่พัทยานะครับพัทยาฝนตกหรือเปล่ารายงานตัวมาหน่อยนะครับเชื่อว่าหลายพื้นที่เลยพัทยาน่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเจอกับฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมีคุณอเนกพฤกไทยนะครับฝนตกหนักมากที่ดำเนินสะดวกคุณพิสมัยแชร์กลุ่มหรือยังรายงานตัวมาด้วยว่าแชร์กี่แชร์แล้วนะครับคุณพิ สมัยนี่เป็นแฟนประจำเลยคุณอเนกพริกไทยด้วยแต่ที่หลายพื้นที่ก็บอกว่าฟ้าก็โปร่งดีเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นคุณพยอมนาคน้อยอย่างนี้ก็ส่งข้อความมาบอกฟ้าโปร่งนะครับวันนี้อ้าวแล้วก็มีคุณมังกรนี่น่ารักมากเป็น FC ประจำบอก2แชร์แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆใครที่มากกว่านั้นพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้คุณบัวเรียนส่งข้อความเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นภารกิจสำคัญวันนี้ท่านเดินทางไปนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็ทางด้านของเพจของหลายๆเพจก็มีการลงข่าวแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีด้วยนะครับล่าสุดก็ไปรุยตรวจอพาร์ตเมนต์ทั้งห้องเช่าหอพักต่างๆนี่แหละนะครับปราบเลยเรื่องราวที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเจอปัญหามากคุณผู้ฟังเวลาที่อยู่หอพักหอพักนะหรืออพาร์ตเมนต์ห้องเช่านะครับเจอปัญหาอะไรบ้างอยากรู้โทรมาบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่าใครที่อยู่คอนโดหรือหอพักอยู่ห้องเช่าอยู่อพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่เจออะไรบ้างบางคนส่งมาบอกว่าเจอเรื่องของการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงใครเคยเจอปัญหานี้บ้างนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเป็นนักเรียนนักศึกษามีรายได้น้อยนี่แหละเจอเรื่องของการเรียกเก็บทั้งค่าน้ำค่าไฟที่ไม่ถูกต้องเรื่องของเงินประกันด้วยใช่ไหมก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็ต้องมีเงินประกันด้วยอันนี้ก็เป็นข้อร้องเรียนจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาเยอะเลยทีเดียวล่าสุดครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ท่านลงพื้นที่คุณผู้ฟังไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับที่จังหวัดอุดรธานีท่านบอกเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกต้องบอกเลยว่าท่านสุภมาศนี่ทำงานเชิงรุกตลอดแล้วก็ลงพื้นที่แทบจะทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยทีเดียวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมลงพื้นที่บูรณาการกับสำนักงานจังหวัดอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานีนะครับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีตามนโยบายของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับที่ท่านบอกเลยให้ความสำคัญเรื่องปากท้องที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยนะถ้าไปขึ้นค่าเช่าโดยไม่เป็นธรรมนะอันนี้ปัญหาแรกค่าน้ำค่าไฟที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคอันนี้ก็เจอเยอะแล้วก็เป็นข้อร้องเรียนเยอะเรื่องเงินประกันอันนี้ก็เป็นเกี่ยวเนื่องนะครับกับผู้บริโภคโดยตรงสำหรับอพาร์ตเมนต์ล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าลงพื้นที่รับฟังปัญหาประเด็นที่ผู้เช่าเจอมีโทรมาอีกแล้วนะฮะบอกว่าเรื่องแรกเลยคือคิดค่าน้ำคิดค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่ได้แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องอันนี้เป็นปัญหาหลักที่ลูกบ้านและกันหรือว่าผู้เช่าทั้งอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยเจอแล้วก็โทรมาบอกที่รายการก็เยอะนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวสรุปให้การกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันหรือว่าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ชัดเจนในสัญญาคุณผู้ฟังเจอเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้ยุบยิบไปหมดเลยนะครับที่แบบมาในสัญญาแล้วบางทีเราก็ไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายยุบยิบยุบยับเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของผู้เช่านั่นแหละนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวครับทั้งคนทำงานก็เจอนะครับแล้วนักศึกษาผู้มีรายได้น้อยก็เจอแล้วก็ร้องเรียนเข้ามาที่สคบเยอะมากนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีให้ข้อมูลแบบนี้กับผู้บริโภคนะครับคุณผู้ฟังได้ประโยชน์ด้วยเกี่ยวเนื่องโดยตรงเลยนะครับใครเป็นผู้เช่าอยู่ฟังดีๆท่านสุภมาศบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประกาศนะคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องสัญญานะครับให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568มีผลบังคับใช้แล้วด้วยโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐาน1เลยนะต้องมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทย ่านเข้าใจง่ายบางทีอ่านยากภาษากฎหมายนะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจต้องมอบนะครับต้องมอบส่งสัญญาให้กับผู้เช่าเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเนี่ยเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนอ่ะคุณผู้ฟังตรงไหนเก็บเกินโทรมาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลแล้วก็นำส่งต่อนะครับเรื่องของห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและก็เงินประกันรวมกันเนี่ยเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบนะครับไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนะครับนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญานี่นะครับกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยปิดท้ายครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็บอกเลยว่าควรเข้าใจนะครับให้ตรงกันด้วยเรื่องของอพาร์ตเมนต์กับคอนโดมิเนียมตรงนี้เพราะมีผลต่อฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าเป็นรายเดียวเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายจึงอยู่ภายใต้ประกาศควบคุมสัญญาของสคบแต่ในขณะเดียวกันคอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุดที่มีเจ้าของร่วมและก็มีนิติบุคคลอาคารชุดดูแลทรัพย์ส่วนกลางจึงเป็นคนละกรณีกันนี่เห็นไหมครับสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าจอดรถค่าเก็บขยะค่าบริการส่วนกลางหากผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บก็ต้องระบุเอาไว้ในสัญญาให้ชัดเจนครับไม่กำกวมไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่เป็นข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคเจอเรื่องนี้ก็สามารถแจ้งสคบได้1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะครับอ่ะช่วงนี้นะฮะเอามาฝากคุณผู้ฟังตรงนี้แล้วเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนไปติดตามข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
6: 17นาฬิกา34นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับต้องบอกว่าหลากหลายข่าวหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยทีเดียวในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้หลายเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องที่เป็นประเด็นที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่ายโฟเล็กซ์ผิดกฎหมายพร้อมกับการยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาทครับต้องบอกว่านี่คือข่าวใหญ่ของวันนี้เลยทีเดียวนะครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับได้มีการลงเอาไว้นะครับโดยล่าสุดพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันนั่นก็คือ Forex นั่นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบครับว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยร้องเรียนมาว่าหนึ่งเลยคือถูกหลอกให้ลงทุนผ่านบล็อกเกอร์ต่างประเทศแล้วก็มีกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้โฆษณาที่ต้องบอกว่าเอาผลตอบแทนสูงมาล่อคุณผู้ฟังแล้วก็มีการนำเสนอภาพลักษณ์ความมั่นคงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือล่าสุดครับผลการตรวจค้นสามารถยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากนะครับประกอบด้วยเงินสดคุณผู้ฟังกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไปเนี่ย15คันมีรถจักรยานยนต์4คันทองคำแล้วก็เครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนนะครับมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับมีสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก ากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวด้วยนะครับมาดูผลจากการตรวจสอบพบนะฮะหลักฐานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือว่าการทำให้ระบบเนี่ยขัดข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นครับพฤติการดังกล่าวเนี่ยอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดช่อโกงประชาชนนะครับความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ครับ DSI ก็จะมีการขยายผลเส้นทางการเงินแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญทลายเครือข่าย Forex นะครับพร้อมกับการยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นข้อมูลครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะมีข้อความส่งเข้ามานะครับเรื่องของประกันสังคมกันหน่อยนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่ติดตามกันมาโดยตลอดล่าสุดสำนักงานประกันสังคมครับได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งแล้วร่วมกันใช้สิทธิ์นะครับเลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณโดยการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างตรงนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญในการเลือกบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและก็ผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนโดยล่าสุดครับทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้มีการกำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการการเลือกตั้งเอาไว้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆสามช่วงหลักๆนะมาดูดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังช่วงแรกก็คือช่วงเวลาระหว่าง1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะไปใช้สิทธิ์นะครับจึงมีสิทธิ์ลงคะแนนในวันจริงสะดวกสบายกับ3ช่องทางในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนช่วงวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมสำนักงานประกันสังคมครับได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ถึง3ช่องทางด้วยกันมาดูช่องทางแรกเลยก็คือช่องทางออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคมได้ครับที่ www.sso.go.th นะครับช่องทางที่2ครับที่อำนวยความสะดวกนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันบนมือถืออันนี้ก็ง่ายทำรายการได้ง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับแล้วก็ช่องทางที่3คือออนไซต์ครับช่องทางนี้ก็สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางเนาะหรือว่าต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่นะครับก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาลงทะเบียนได้เลยครับที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศอันนี้พิเรียดแรกนะครับมาดูอีก1ช่วงละกัน1ถึง15กรกฎาคมวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนในจ้างนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนก็สามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับของเดือนนี้แล้วก็พอวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569วันนี้สำคัญคุณผู้ฟังวันลงคะแนนเลือกตั้งเป็นวันดีเดย์ย้ำนะครับ27กันยายน2569เป็นวันดีเดย์ที่ทุกๆคนจะต้องออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของประกันสังคมนี่นะครับหากมีช่องทางนะครับในการที่ท่านสงสัยหรือว่ามีข้อซักถามต่างๆเอาแนะนำเบอร์โทรศัพท์กระดาษปากกาจดเอาไว้เลย02ครับ9562929นะครับหรือว่า1506กด9ติดต่อได้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของประกันสังคมได้ทุกช่องทาง Facebook Line YouTube TikTok นะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับกรณีที่ท่านอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนี่ก็เป็น1เรื่องสำคัญครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งแล้วนะครับร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างตรงนี้อย่างที่เกริ่นบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญคุณผู้ฟังครับในการเลือกบุคคลที่ต้องมีความรู้ที่ต้องมีความสามารถแล้วก็เข้าใจปัญหาของผู้ประ กันตนนะครับว่าเอ๊ผู้ประกันตนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรอย่างไรแล้วเราจะให้เขาเนี่ยไปทำหน้าที่แทนเราได้อย่างไรเขาก็จะไปทำหน้าที่แทนเราครับในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกๆคนนั่นเองขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากสำนักงานประกันสังคมนะครับที่ส่งเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของประกันสังคมไปแล้วไปที่หนึ่งเรื่องกันละกันนี่ให้ดูเลือกตั้งกทมเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับวันอาทิตย์หน้าครับ28มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.จนถึง 17:00 น.สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจกันไปเลือกตั้งคุณผู้ฟังทราบไหมบัตรสีชมพูนะครับบัตรสีชมพูเลือกอะไรอ่ะตอบมาหน่อยอยากรู้02-276-9717แล้วก็มีบัตรสีเขียวด้วยนะครับบัตรสีเขียวอย่างไรนะครับโทรมาตอบก็ได้หรือว่าตอบมาทางเพจก็ได้ครับหรือตอบไปทาง TikTok ก็ได้นะฮะเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร28มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ก็คือ 8:00 น.นะครับถึง 17:00 น.สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจกันไปเลือกตั้งนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็เตรียมตัวนะบัตรสีชมพูเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนั่นเองที่เราคุ้นกันก็คือบัตรสีชมพูสกส่วนบัตรสีเขียวนะครับเป็นบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเน้นย้ำกันนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้เตรียมตัวกันนะครับศึกษานโยบายศึกษาแนวทางต่างๆให้ตรงใจกับเรานะครับว่าเอ๊เขาจะมาทำหน้าที่แทนเราอย่างไรบ้างนะครับอันนี้แล้วแต่เลยคุณผู้ฟังก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมานำเรียนกันนะครับทั้งเรื่องของประกันสังคมผู้ว่ากทม.อีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวอยู่กรมประชาสัมพันธ์ครับอันนี้เปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF นะครับเข้าร่วมหารือการเตรียมความพร้อมเรื่องของการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้ครับต้องบอกว่า18มิถุนายน2569ผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF เข้าร่วมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือที่เรียกกันก็คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569คุณผู้ฟังที่ไหนครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครย้ำกันนะครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับสำหรับ2026 IMF World Bank Groupannual meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวที่จะจัดขึ้นตุลาคมนี้แล้วอีกไม่กี่เดือนอึดใจเดียวเท่านั้นนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมครั้งนี้เขามีการหารือครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนต้องบอกว่าสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยนะที่จะเดินทางมาครั้งนี้นะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนครับทั้งในและก็ต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวโดยทางทีมงานของ NBT Connect นะครับแล้วก็ภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยได้มีโอกาสร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยการประชุมประจำปี IMF World Bank นี้นะครับถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจและก็เป็นเวทีการเงินระดับโลกครับที่เขาบอกว่าเป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางเนี่ยผู้กำหนดนโยบายแล้วก็มีภาคเอกชนมีนักวิชาการนะครับมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับเพื่อมาหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินการพัฒนาและก็การเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยครับได้รับการคัดเลือกนะครับได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นปีที่2ต่อจากนู่นนะครับปี2534ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญครับในการแสดงศักยภาพของประเทศบนเวทีนานาชาติครับทั้งในด้านเศรษฐกิจ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็ทั้งในด้านของความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคขอบเขตข้อมูลครับที่ IMF และคณะกรรมการฝ่ายไทยจะได้ร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสู่สาธารณชนมุ่งเน้นไปที่เรื่องของวาระสำคัญระดับนานาชาติภายใต้แนวความคิดนะครับนั่นก็คือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงซึ่งก็มีเป้าหมายสำคัญครับที่จะสะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางความพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ให้ระบบเศรษฐกิจการเงินเนี่ยมีความพร้อมครับกับการรับมือความเสี่ยงในอนาคตทุกมิติอันนี้สำคัญมากโดยปิดท้ายครับเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF ครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยทีเดียวที่จะนำข้อมูลนะครับนำข่าวสารที่ประชาชนคนไทยต้องรู้นะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับแน่นอนกับ IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นคุณผู้ฟังระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยทุกๆคนด้วยในการเดินหน้าสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็ทั้งการค้าการลงทุนคุณตุ๊กสวัสดีนะครับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนมีข้อความส่งมาเรื่อยๆก็ทยอยกันมีข่าวดีต่อต้องบอกว่าใครฟังรายการเนี่ยก็จะได้แบบการเปิดมุมมองที่เรียกว่ากว้างขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจไทยที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองของทั่วโลกล่าสุดครับก็มีข่าวดีมาบอกการเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นข่าวดีระดับโลกเลยทีเดียว S&P คงอันดับเครดิตไทยที่ BBB บวกครับมุมมองที่ต้องบอกว่ามีเสถียรภาพล่าสุดเลยนะครับ18มิถุนายน2569ครับมีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วนะครับล่าสุดนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยครับจากทางด้านของ S&P Global Rating นะฮะมีการประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับโดยคงไว้ที่ BBB B3B แล้วก็บวกนะครับ BBB บวกนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการมองเครดิตที่ระดับมีเสถียรภาพสะท้อนอะไรตรงนี้นะครับสะท้อนถึง1ความเชื่อมั่นนะครับทั่วโลกเขามองมาที่ประเทศไทยเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลเขาเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในครม.เชื่อมั่นในภาพรวมของเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากๆนะครับไปในทุกที่เขาบอกโอ้เศรษฐกิจไทยคึกคักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แฮปปี้นะครับโดยทิศทางของรัฐบาลก็เดินหน้าล่าสุดครับ S&P มีการประเมินด้วยบอกว่าแม้เศรษฐกิจไทยนะครับในปี2569ขยายตัวประมาณ 2.0 ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้มีความผันผวนสูงใช่มั้ยทั้งพลังงานทั้งน้ำมันต่างๆแต่ประเทศไทยของเราครับมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในประเทศเองและก็ต่างประเทศต่อรัฐบาลต่อท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็การได้รับแรงหนุนจากโครงการ EEC การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานความร่วมมือของภาครัฐและก็เอกชนนะครับที่มีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ Data Center ที่ทั่วโลกก็ต้องบอกว่าหอบเงินลงทุนมาปักหมุดลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเหล่านี้นะครับเป็นตัวเลขที่สะท้อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่เติบโตเขาบอกแบบนี้และก็เสถียรภาพการเมืองของรัฐบาลที่มีความมั่นคงอย่างมากๆเลยตรงนี้เนี่ยเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่องอีกทั้งภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การเงินระหว่างประเทศก็แข็งแกร่งตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเช่นเดียวกัน S&P Global Rating ก็เลยมีการจัดอันดับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเสถียรภาพมากๆไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงดุลบัญชีเดินสะพัดก็ยังเกินดุลเห็นไหมครับตัวเลขต่างๆที่สอดคล้องกันนะครับช่วยรองรับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกซึ่งต้องบอกว่าการคงอันดับเครดิตครั้งนี้ เป็นสัญญาณบวกที่สร้างความเชื่อมั่นครับให้กับนักลงทุนทั่วโลกซึ่งต้องบอกว่าสะท้อนเศรษฐกิจไทยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่เป็นข่าวดีนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามกันในทุกๆวันนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับมีผู้เตยวันนี้ตลาดนัดวันศุกร์คึกคักมากเลยคุณบอลผู้เตยมีอะไรน่าสนใจบ้างไหนๆลองเล่ามาให้ฟังนิดนึงได้ไหมคุณทองพูนนะครับคึกคักใช่ไหมหลายๆคนไปก็น่าจะใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งต้องบอกว่าเตรียมที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าหลายๆคนเลยนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำเลยนะครับ21มิถุนายนวันอาทิตย์นี้แล้วนะคุณผู้ฟังย้ำนิดนึงเขาฝากมาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์บอลไม่ได้มาจัดต้องย้ำกันโทรไปเตือนกันหน่อยนะครับกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยประมาณ 12.4 ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนผู้ตกหล่นแล้วเนี่ยร้อยละ99ล่าสุดครับกระทรวงการคลังตอนนี้นะคุณผู้ฟังเขามีการเปิดเผยเรื่องของความคืบหน้าการลงทะเบียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เขาบอกล่าสุดเมื่อวานนี้18มิถุนายนนะครับเวลา5ทุ่มผู้ที่ลงทะเบียนนะครับเขาบอกว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยลงทะเบียนทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยประมาณนะตัวเลข12,443,310รายแล้วก็ยังมีผู้ที่ยังลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับยังเรียกว่ายังไม่เสร็จนะประมาณ 736,63 รายทั้งนี้ครับก็ขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน21มิถุนาก็คือวันอาทิตย์วันนี้19พรุ่งนี้มีอีกวันนึงนะครับอย่าลืมนะอีกวันนึงก็คือวันอาทิตย์นะครับวันสุดท้ายวันอาทิตย์นะครับย้ำกันก่อนต้องย้ำเลยนะครับเพราะว่าบางคนคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ฟังอยู่เผื่อบางทีทำงานยุ่งเข้าใจนะครับก็ยังมีเวลานะขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายเดิมนะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนเวลา5ทุ่มนะครับยังมีเวลาโทรไปเช็คหน่อยว่าไปหรือยังไปลงกันหรือยังนะครับแล้วก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะกดยืนยันการลงทะเบียนนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนเลยเอาโทรมาหน่อยใครยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกลุ่มนี้นะขณะนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ดำเนินการลงทะเบียนไปแล้วนะครับประมาณ 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยครับจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งนี้กระทรวงการคลังครับจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมแล้วก็กลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับในวันที่17กรกฎาคมนะฮะเดือนหน้าวันที่17เดือนหน้านะครับผ่านเว็บไซต์ของโครงการนะครับอันนี้ก็สำคัญแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสามารถติดตามรายละเอียดได้ในรายการนี้แหละนะครับจับประเด็นเป็นข่าวนี้แหละก็มาย้ำกันนะครับวันนี้ย้ำกันใครที่กำลังติดตามกันอยู่ย้ำนะครับอันนี้สำคัญเลยขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับเวลา5ทุ่มนะครับนี่คือเดดไลน์ก็คือต้องมาภายในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ยังมีเวลาอยู่วันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วก็มะรืนนี้คือวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนเวลา5ทุ่มนะครับอันนี้ก็มาย้ำกันเอาล่ะเดี๋ยวเตรียมนะครับที่จะไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18 8นาฬิกาด้วยนะครับก่อนที่จะเตรียมไปเคารพธงชาติก็มีข้อความมืดคลึ้มเลยวิภาวดีรังสิตนะครับตอนนี้คุณหนุ่มเพชรภูไทยส่งมาบอกกันนะครับมีคุณฮอนแฮกด้วยแล้วก็มีจากคุณบักเก็ตใช่ไหมครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณอเนกพลิกไทยนะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่เพิ่มเติมกันเข้ามาครับทางด้านของ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์1 02-276-9721ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยนะครับที่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะกลับมาติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกกี้นะฮะใครที่กำลังรอเรื่องราวของผู้สูงอายุนะครับล่าสุดเป็นข่าวดีด้วยนะกระทรวงพม.จับมือ CPOเปิดหางานรองรับผู้สูงอายุตั้ง1,000อัตราโอ้ผู้สูงอายุที่ฟังรายการอยู่แล้วอยากได้งานดีๆเดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกลับมาบอกข่าวดีกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าครับ
5: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
7: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด

นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ4หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้โครงการชนประทานบุรีรัมย์จัดอบรมยุวชนกรเรียนรู้งานชนประทานตามโครงการพระราชดำริอบต.โคกกลางจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเสริมสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างยั่งยืนบุรีรัมย์จัดใหญ่เปิดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่ชูของดีถิ่นภูเขาไฟดันสู่สินค้า GI สร้างรายได้ยั่งยืนให้เกษตรกรกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดยืนยันสิทธิ์แล้ว 12.4 ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนผู้ตกหล่นแล้วร้อยละ99คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผนึกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยเดินหน้าแก้หนี้ครูเชิงรุกฟื้นคุณภาพชีวิตครูพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับบริษัท CPL เปิดงานรองรับผู้สูงอายุพันอัตราโครงการชนประทานบุรีรัมย์จัดอบรมยุวชนกรเรียนรู้งานชนประทานตามโครงการพระราชดำริวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 9:30 นโครงการชนประทานบุรีรัมย์จัดโครงการฝึกอบรมยุวชนเรียนรู้งานชนประทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักสูตรในรั้วโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายราเมศพวงพรหมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายดุสิตนาพินิจหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่6พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการจัดอบรมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวัดอินทบูรพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เข้ารับการอบรมณห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทบูรพาตำบลบ้านปลืออำเภอกระสังโรงเรียนวัดปทุมคงคานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เข้ารับการอบรมณอาคารโรงเรียนวัดปทุมคงคาตำบลบ้านปลืออำเภอกระสังโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ยุวชนกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจงานชนประทานทางด้านการส่งน้ำและการบำรุงรักษาพร้อมสร้างเครือ

0: ข่ายเยาวชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมชลประทานและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพการอบรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการแก่เยาวชนแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอบต.โคกกลางจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเสริมสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างยั่งยืนวันที่18มิถุนายน2569งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมในระดับครัวเรือนประจำปีงบประมาณ2569ณโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางโดยมีนายเจริญสุขวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณงาพิมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาสส่งวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกกลางเข้าร่วมอย่างคึกคักวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชนและเกษตรกรสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนถ่ายทอดวิธีการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือนและประกอบอาชีพการดำเนินงานครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลโคกกลางให้มีความมั่นคงและยั่งยืนบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสนใจและความตั้งใจของผู้เข้าร่วมงานที่พร้อมนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างแท้จริงบุรีรัมย์จัดใหญ่เปิดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่ชูของดีถิ่นภูเขาไฟดันสู่สินค้า GI สร้างรายได้ยั่งยืนให้เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้ายกระดับทุเรียนน้ำแร่ผลไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูงจัดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์อย่างยิ่งใหญ่พร้อมผนึกกำลัง7หน่วยงานภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดต่อเนื่อง3ปีมุ่งสร้างมาตรฐานสินค้าและต่อยอดสู่การเป็นสินค้าสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์GI เพื่อสร้างความมั่นคงและรอยยิ้มให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมาณลานโปรโมชั่นชั้น2ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าจังหวัดบุรีรัมย์สามารถปลูกทุเรียนให้มีรสชาติและเอกลักษณ์พิเศษได้ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากพื้นดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติจากภูเขาไฟและสายน้ำแร่ส่งผลให้เนื้อสัมผัสนุ่มละมุนคล้ายคัสตาร์ดกลิ่นไม่แรงและมีรสชาติหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากสวนทุเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอโนนสุวรรณและอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการผลิตจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องภายในงานนอกจากจะมีการจำหน่ายทุเรียนน้ำแร่คุณภาพจากสวนแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิกิจกรรมทุเรียนนาทีทองราคาสุดพิเศษการแข่งขันกินทุเรียนชิงเงินรางวัลการประกวดทุเรียนคุณภาพ และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์โอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่าง7หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้กรอบระยะเวลา3ปีโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงในอาชีพรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ยกระดับรายได้ของเกษตรกรและมุ่งสู่การจดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดยืนยันสิทธิ์แล้ว 12.4 ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนผู้ตกหล่นแล้วร้อยละ99กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อุดวันนี้18มิถุนายน2569ณเวลา 23 นาฬิกามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน12,443,310 รายและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 733,663 รายทั้งนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ในเวลา 23 นาฬิกาและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางลัดและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผนึกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยเดินหน้าแก้หนี้ครูเชิงรุกฟื้นคุณภาพชีวิตครูนางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมหารือกับนายอุทัยศรีเทพประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยจำกัดพร้อมคณะเพื่อศึกษาแนวทางและขับเคลื่อนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษารายกรณีซึ่งเป็นกลุ่มวิกฤตสีแดงที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายและมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเสถียรภาพทางการเงินโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยจำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในพื้นที่ต่างๆได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเป็นรายบุคคลทั้งในด้านการรวมหนี้การปรับโครงสร้างหนี้การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและการหาแนวทาง ปลดภาระจากการเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการให้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านความฉลาดรู้ทางการเงินและวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินลดความเสี่ยงในการก่อหนี้เกินความสามารถในการชำระและป้องกันการกลับเข้าสู่วงจรหนี้ซ้ำในอนาคตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับบริษัท CPL เปิดงานรองรับผู้สูงอายุพันอัตราเพื่อส่งเสริมรายได้และพึ่งพาตนเองได้19มิถุนายน2569ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมและสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้ล่าสุดนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนางสาวณัฐฐานิตาพิพัฒน์ธำรงกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPL จำกัดมหาชนร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPL เพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศทั้งนี้บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปี2569ถึง2572โดย CPL เปิดรับผู้สูงอายุ60ถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการมีรายได้และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ขายทอดตลาดครุพันยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทนแล้วและหมดความจำเป็นใช้งานจำนวน2รายการประเภทรถยนต์กระบะบรรทุกรีเซลขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคปจำนวน2คันด้วยวิธีการประมูลด้วยวาจาในวันที่23มิถุนายน2569ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์เลขที่224/15ซอยจิระ13ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นดูสภาพรถยนต์หน้าอาคารสำนักงานสัมภาระพื้นที่บุรีรัมย์ 9:31 นถึง 10:00 นลงทะเบียนเข้าสู้ราคาด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 10:01 นเป็นต้นไปและจะดำเนินการประมูลราคาณห้องประชุมชั้น4สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์044613797-8ต่อ336ในวันและเวลาราชการกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้น 39,520 บาทถ้วนกำหนดวันเวลาและสถานที่วันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9:00 นเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จนักแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ได้ที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์โทรศัพท์044611502ในวันและเวลาราชการสำนักงานเทศบาลเมืองนางรองแจ้งโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนประชานึกบรท2/064ในพื้นที่ชุมชนหนองกลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้วงเงินค่าก่อสร้าง 1,511,449 บาทถ้วนงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจ 1,229,000 บาทถ้วนกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่23มิถุนายน2569เวลา 9:00 นถึง 12:00 นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EGP เอกสารประกวดราคาสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์044624527ในวันเวลาราชการเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองนางรองสำนักงานเทศบาลเมืองนางรองแจ้งโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนนวาวิถีในพื้นที่ชุมชนวัดหัวสะพานโดยมีรายละเอียดดังนี้วงเงินค่าก่อสร้าง 1,121,719 บาท25สตางค์งบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจ 899,000 บาทถ้วนกำหนดการยื่นเสนอราคาวันที่23มิถุนายน2569เวลา 9:00 นถึง 12:00 นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EGP เอกสารประกวดราคาสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์044624527ในวันและเวลาราชการเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองนางรองจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายเชิญชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและยังมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาครับ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมนำชม9สถานที่สำคัญอาทิการแสดงแสงสีเทคนิคการฉายภาพและวิดีโอภายในพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพประเทศไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569โดยได้เข้าร่วมงานที่ชื่อว่าอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ประเทศไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนอีกทั้งเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศไทยและรัสเซียใน3ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านที่2คือการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยครับและด้านที่3คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2570นั้นประเทศไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านเอกชนไทยในรัสเซียก็หนุนรัฐบาลไทยเช่นกันบอกว่าให้เดินหน้ารุกตลาดรัสเซียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของไทยในรัสเซียอันได้แก่บริษัท CPF รัสเซียและบริษัท Warix Sport จำกัดมหาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียโดยย้ำแล้วครับว่ารัสเซียนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนและการขยายตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพการท่องเที่ยวอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลไทยก็เตรียมผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอนาคตด้วยครับส่วนทางด้านภาคเอกชนไทยในรัสเซียก็ชื่นชมแนวทางการทูตของรัฐบาลไทยแล้วครับที่ยึดหลักไม่เลือกข้างซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรัสเซียได้มากขึ้นแม้ยังมีข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงินแต่ว่ารัสเซียก็เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วครับที่มีประชากรกว่า150ล้านคนและก็ยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาคยูเรเซียจึงเสนอให้ทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นให้กับภาคเอกชนไทยกันต่อไปครับพี่น้อง ไปกันที่ประเด็นที่รัฐบาลได้เห็นชอบขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ FTA ปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ FTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569ก็ขยายเป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยเดิมทีคณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบให้กำหนดช่วงเวลานำเข้าถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงของฤดูการผลิตปี2569ก็พบเลยครับว่าผลผลิตจำนวนมากมายจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมแหละครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับระยะเวลาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงการขยายเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคม2569ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยครับรวมทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยกันด้วยโดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกันแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับซึ่งรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องที่จังหวัดต่างๆก็ได้ไปติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้แหละครับโดยกระทรวงมหาดไทยกำชับให้จังหวัดต่างๆไปติดตามกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างจริงจังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี่แหละครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันอันได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังช่องทางที่2แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐช่องทางที่3เว็บไซต์ของโครงการที่ welfare.mof.go.th ครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ครับช่องทางที่4คือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและช่องทางที่5คือธนาคาร5แห่งด้วยกันครับส่วนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569ครับและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอแล้วครับบอกว่าให้เร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้มันครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 น.ครับเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปและก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและก็ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่แล้วครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของอกไก่ปั่นโปรตีนเป็นยังไงกันบ้างมีการตรวจสอบเข้มในเรื่องนี้ทำไมต้องตรวจสอบครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาจริงหลังพบว่าอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงด้วยโดยสั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและการโฆษณาครับเอามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มีการสั่งการให้ทางสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นี่แหละครับไปร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากเพราะว่าการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อดังนั้นแล้วจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษและครับกับสินค้าด้านสุขภาพหากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยทีเดียวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดครับทางสคบจึงได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569นี่แหละครับแล้วก็จะประสานงานกับทางอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารก็อยู่ในอำนาจของทางอย.เขาแหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ทีนี้หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของทางสคบเขาแหละครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทั้งสองหน่วยงานนี้ก็จะบูรณาการในการตรวจสอบร่วมกันผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและตรงตามฉลากทุกรายละเอียดด้วยครับยืนยันอีกว่าทางสคบจะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดครับใครทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปครับแล้วก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้ตรวจสอบฉลากเลขสารระบบอาหารและข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อนะครับ และอย่าลืมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณามันไม่ตรงความจริงอันนี้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยก็ได้ครับส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากก็แจ้งได้ที่อย.หมายเลขอย.สายด่วนของเขาคือ1556 1556ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลายวันที่18มิถุนายน2569ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group จัดกิจกรรมmedia workshop เพื่อสร้างความเข้าใจสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026ภาษาปากีสถานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Group Annual Meetings โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailandซึ่งทางประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนี้ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับพี่น้องอันนี้เป็นแนวคิด New Horizon ครับหรือขอบฟ้าใหม่ของไทยเพื่อชี้ถึงอนาคตการพัฒนาที่ไม่อาจวัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเติบโตที่เข้มแข็งจากภายในครับยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับให้ความสำคัญในเรื่องของคนในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กู้ยืมเงินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเพิ่นดานปิดดานมันทำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระตี้ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้น

0: ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
1: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสตศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอนัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำ

0: ร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase ยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
2: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
3: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
2: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
4: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขต ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณอัครเดชคำพิระครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับที่องค์ส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุขที่19มิถุนายน2569นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่เดินทางนะครับวันนี้มันสุขสุดสัปดาห์นะครับอาจจะเผชิญเรื่องของฟ้าฝนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ขึ้นต่างๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนั้นตลอดการเดินทางตลอดจนถึงจุดหมุดหมายนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ3แต้มแรกของเราในชัยชนะของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเมื่อวานนี้นะครับก็สิ่งที่เรารอคอยรอนะและสุดท้ายเราก็ทำได้สำเร็จนะครับขอบคุณนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับแล้วก็บรรดาผู้บริหารทางด้านของสตาฟโค้ชด้วยนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดที่2นะครับเราอันดับที่25ของโลกเจอกับเบลเรียนะครับอันดับที่22ของโลกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับผู้ชมเต็มสนามเลยนะครับก่อนหน้านั้นแข่ง5นัดแพ้5นัดมี3คะแนนอยู่ที่17นะครับส่วนบังกอเรียชนะ1แพ้4มี3คะแนนอยู่ที่16นะครับสถิติเราเคยเจอบังกอเรีย5ครั้งหลังสุดก่อนแข่งขันนะฮะเราชนะ3บังกอเรียชนะ2ครั้งนะครับและเจอคราวนี้เนี่ยทางด้านของโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับก็จัดผู้เล่นชุดแรกลงสนามนะครับมีชมพู่ครับพรพันธ์เกิดปราดแนนทัดดาวนึกแจ้งออมสินสศิภาพรก็มานะฮะสศิภาพรจันทวิสูตรบีมพิมพ์พิชญาโกกรัมนะครับเพียวอัชรพรคงยศไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์แล้วก็มีทางด้านของกัญญารัตน์คำวงเป็นลิเบโร่นะครับปรากฏว่าเซตแรกเนี่ยไทยโดนทางด้านของมังกรีนำไปก่อนนะแต่เราพลิกก็แซงได้ฮะชนะไป25ต่อ23นํา 1-0 ครับพอเซตที่2ไทยดีกว่าครับดีกว่าเซตแรกนะครับเข้ามือกันหมดแล้วนะฮะเซตตบโอ้โหนะเป็นชุดนะครับชนะไป25ต่อ20นํา2ต่อ0เซตที่3ไทยยังเหนือกว่าชัดเจนจริงๆนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับ25ต่อ17นะครับเราชนะไป3ต่อ0เซตสกอร์25 23 25 20แล้วก็25 17คว้าชัยชนะแรกในเนชั่นลีกนะเก็บ3คะแนนนะครับแล้วก็ชัยชนะนี้เราก็ได้เงินอัดฉีดนะครับจากทางด้านของคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สนะครับแล้วก็โมโนจำนวน1ล้านบาทตามที่ประกาศเอาไว้ว่าในช่วงแข่งขันนะครับจะมอบเงินสนับสนุนการฝึกซ้อมลุยแข่งในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของเราเจอกับทางด้านของแคนาดาซึ่งจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลาเดิมที่เดิมนะครับสำหรับนักกีฬาไทยติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กชมได้ทางกล่องดิจิตอลนะครับกล่องดิจิตอลคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็งงเอ๊ะกล่องอะไรกล่องดิจิตอลก็กล่องดิจิตอลที่กสทช.แจกนั่นแหละครับก่อนหน้านั้นนะครับดูได้ประมาณอยู่กี่ช่องตอนนี้นะ30กว่าช่อง36ช่อง37ช่องโดยประมาณนะครับบางช่องก็ดูไม่ได้แล้วบางช่องนะกล่องดิจิตอลนะครับจานดำซีแบนดูไม่ได้นะครับนะบางคนก็บอกเอ๊ะดูไม่ได้ก็จานดำมันผิดลิขสิทธิ์นะฮะนะฮะเขาให้ดูเฉพาะทางกล่องดิจิตอลนะครับฟรีทีวีส่วนจานดำซีแบนเนี่ยดูไม่ได้นะครับเหมือนฟุตบอลโลกนั่นแหละนะครับดูได้เฉพาะกล่องดิจิตอลโมโนช่อง36นะครับนะฮะโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณนักกีฬาทุกคนซัพพอร์ตทุกคนขอบคุณแฟนกีฬาทุกท่านที่เข้ามาชมและให้กำลังใจถึงขอบสนามนะครับแล้วก็เราเป็นกำลังทุกกำลังใจเป็นพลังที่มหัศจรรย์นะทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะแสดงความสามารถเรื่องของศักยภาพของทีมและความสามารถของเราอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่บอกนะครับโค้ชออสบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ทุกคนผ่านอุปสรรคนะฮะแล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันในช่วงสัปดาห์แรกไม่ค่อยเป็นใจมากนักกว่ามาถึงตรงนี้เราก็พยายามอดทนอดกลั้นทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะรูปแบบของเราอันนี้ชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับผู้ชมที่ชมอยู่นะคงจะได้เห็นเรื่องของผลการแข่งขันที่เราได้เห็นเปียนุชแป้นน้อยลงมาปกติเปียนุชแป้นน้อยจะเป็นลิเบโร่นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานผลการแข่งขันในเกมการแข่งขันเนี่ยท่านโค้ชออสนะส่งเปียนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นทั่วไปนะครับแต่ว่าเน้นในการรับมากกว่านะเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะก็เลยส่งทางด้านของจิดาภานะเป็นลิเบโร่อีกคนนึงนะครับก็เลยเหมือนกับว่าเราใช้ลิเบโร่3คนนะครับแต่ว่าแป้นเนี่ยก็ใช้ร่างกายเยอะมีการบาดเจ็บนะครับนะฮะโค้ชออสยังตั้งความหวังนะครับว่าเราจะใช้จะได้รับชัยชนะอย่างน้อย2นัดนะครับยังเหมือนเดิมมาวางเป้าไว้2นัดนะครับนะก็จะได้หรือไม่รอเชียร์กันนะครับคือถ้าชนะ2นัดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราอยู่ต่อในเนชั่นลีกนะครับไม่ได้ตกชั้นนะครับคะแนนของเราก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับ ซึ่งเจอแคนาดาวันที่20มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ศาสิภาพรจันทวิสูตรนะครับโอ้นอกจากสวยแล้วเล่นเก่งแล้วนะเมื่อวานนี้น่าจะเป็น Man of the Match ผู้หญิงเรียก Man of the Match มั้ยล่ะผมไม่แน่ใจ MVP เลยแล้วกันผู้เล่นยอดเยี่ยมของเมื่อวานนี้นัดที่ไทยแข่งนะครับทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยครับ21คะแนนนะครับจากการตบ15ครั้งตบ15คะแนนนะครับบล็อก3คะแนนแล้วเซิร์ฟเอส3คะแนนนะครับส่วนพิมพิชญากกรำนะก็ทำคะแนนได้18คะแนนนะครับตบ16บล็อก1เซิร์ฟอีก1คะแนนนะนี่คือนักกีฬาไทยอยู่ที่14แล้วนะครับนะฮะส่วนผลการแข่งขันวันนี้ก็ติดตามนะครับตุรกีนะครับเอาชนะฝรั่งเศส3เซตรวดเลย25-17 25-23แล้วก็25-20นะครับชนะของวากาสคนเก่งนะครับมาริซาวากาสก็ยังทำคะแนนได้สูงสุดอยู่นะของทีม22คะแนนนะครับนะส่วนบราซิลนะเขียนคำว่าแพ้ไม่เป็นนะเขียนยังไงนะบราซิลมีแต่ทอช้างนอนหนูสระอะก็คือชนะนั่นแหละครับบราซิลเอาชนะเจ้าของรองแชมป์เก่ารายการนี้นะครับเหรียญทองแดงแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับเอาชนะเบลเยียมนะครับนะ3-2เซตนะเมื่อวานเนี่ยโดยเฉพาะเซตสุดท้ายชนะ15-13นะครับก็แข่งกันที่ตุรกีนะบราซิลนะครับคู่วันนี้ที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับเซอร์เบียชนะโดมินิกัน3-0เซตครับ25-19 25-23และ25-18นะครับขณะที่ญี่ปุ่นกับทางด้านของเชกีนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ญี่ปุ่นนำอยู่ใน1-2เซตนะครับ25-15นะครับส่วนในเซตที่2นำอยู่11-9นะครับแล้วก็มีคู่หนึ่งที่แข่งขันเสร็จไปแล้วนะทางด้านของเนเธอร์แลนด์ชนะยูเครนนะ3-0เซตนะครับก็ยังมีบังการเรียเจอแคนาดาเบลเยียมเยอรมนีนะฮะฝรั่งเศสเจอจีนนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนเธอร์แลนด์นะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วก็ขอเป็นข่าวเรื่องของวอลเลย์บอลต่อเนื่องกันเลยแล้วกันก่อนที่จะไปแบดมินตันนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยมีการแถลงข่าวกันนะครับวันนี้เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรายการโทชารุตรวมประเสริฐเลขาธิการกิติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ตัวแทนของศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับแถลงข่าวจัดการแข่งขัน Prince Cup S Cola Southeast Asian Girl Underเอกชินนะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026อายุ18ปีนะครับแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เทอร์มินอล21นะครับจัดมาครั้งที่23แล้วนะครับนะซึ่งมีการแถลงข่าวกันซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับ Princess Cup S Cola Southeast Asian Girl Underเอกชินนะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแข่งขันกัน23ถึง28มิถุนายนนะครับที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับมี8ทีมเข้าแข่งขันกลุ่ม A มีออสเตรเลียนะครับขออภัยนะครับออสเตรเลียไทยฮ่องกงและอินโดนีเซียนะครับกลุ่ม B นี่มีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคิร์กิสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเรานะครับ23มิถุนายนไทยเจอกับฮ่องกงแล้วนะฮะแล้วก็24มิถุนายนเจอกับออสเตรเลียนะครับ25มิถุนายนเจอกับอินโดนีเซียนัดของไทยที่แข่งขันรายการนี้นะครับนะทางด้านของวอลเลย์บอลนะครับ Princess Cup H Cola Southeast Asian นะครับแข่งเวลา19นาฬิกานะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับอายุ18ปีครับเช่นเดียวกันนะครับ ABC H Cola Girlนะครับอายุ18ปีนะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่ง 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับแล้วก็แข่งกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามี16ทีมเข้าแข่งขันนะครับส่วนไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียนะครับกลุ่มอื่นๆกลุ่ม B ก็มีจีนคาซัคสถานฮ่องกงคิร์กิสถานกลุ่ม C เนี่ยมีญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามนะครับไทย1เจอมองโกวันที่1นะครับวันที่2เจอออสเตรเลียวันที่3เจออุซเบกิสถานนะครับทุกนัดของไทยแข่ง19นาฬิกานะครับมีความหมายนะครับผู้ชนะนั้นก็คือติด1ใน4นะครับจะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลอายุ19ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับทรูวิชั่นเนี่ยก็สดได้ชมฟรีนะครับแต่ว่าไปชมกันที่สนามได้เชียร์กันนะที่สนามนะครับพี่น้องชาวโคราชนะไปร่วมเชียร์กันด้วยนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะชายหาดนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tourยันหยางโอเพ่นนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับของเราไปแข่งขันประเภทหญิงนัดแรกนะสายอีธาราวดีนราพัฒน์พรเอาขอไปครับธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับน้องไบจับคู่กับทางของวรพิชยากรก้องพบสตุตาวดีหรือว่าเบสนะครับเอาชนะคู่ของเวียดนามนะครับทางด้านของทางด้านของงากาตันทินตุย2-0เซตนะฮะ21-10แล้วก็21-8นะครับนัดที่2ครับทางด้านของไบค์กับ เบสนะเอาชนะญี่ปุ่นนะครับทางด้านของเรนเน่กับโนยโตะนะครับ2ต่อ0เซตเหมือนกันนะครับ21ต่อ16แล้วก็30ต่อ28นะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นที่1ของสาย4นะครับขณะที่ทีมไทย2นะครับของเราก็แข่งขันในรอบแรกนะครับก็มีทางด้านของซันย่าครับพัชรพรสีหวงซันย่าคู่กับทางด้านของเดย์ครับทางด้านของสมิตาสีมรงนามนะครับเอาชนะสิงคโปร์นะครับกราเซ่กับแตนคือยอร์กนะครับ2ต่อ0เซตนะครับ21 10แล้วก็21ต่อ8นัดที่2ไม่แพ้ออสเตรเลียนะครับฟางกินกับอาชิมนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ15-21แล้ว16-21นะครับเข้ารอบเป็นที่2ของสายเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปรอติดตามกันเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลต่อเนื่องกันก็จะเป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 300 Macau Open 2026นะครับชิงเงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 12,136,000 บาทนะครับที่เขตบริที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนชายเดี่ยวกัตพลหวังเจริญนะครับโอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเป็นฝ่ายชนะทางด้านของหวงยูไคนะครับกัตพลมือ66ของโลกนะครับรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะหวงยูไคมือ67ของโลกจากชนิดไทเปไป2ต่อ0เกม21 17และ21ต่อ10นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะไปเจอกับนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียนะครับทางด้านของนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียนะนะครับยังดูอยู่ว่าเจอใครแล้วก็นักแบดมินตันจากอินโดนีเซียเนี่ยเขาพลิกล็อกนะชนะอังกุสมานะครับนะชนะอังกุสซึ่งเป็นมือหนึ่งของรายการมานะชนะน่าจะชนะทางด้านของสุไลมานนะครับมา2ต่อ1เกมนะครับขอพายะเจอกับยูซุปนะฮะทางด้านของเจอกับมูฮัมหมัดยูซุฟจากอินโดนีเซียนะฮะซึ่งมูฮัมหมัดยูซุฟเนี่ยชนะทางด้านของนักแบดมินตันจากฮ่องกงนะก็คืออังทางด้านของอังกาลองอังกูสเป็นมือหนึ่งของรายการ2ต่อ1นะครับ2ต่อ1นะ2ต่อ1เกมนะครับก็เชียร์กันตพลในวันพรุ่งนี้ในรอบรองชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันในประเภทอื่นๆของเราตกรอบหมดเลยนะนะครับเอ็มสุภักษ์จอมเกาะนะกับมุกอนิชาจงสุถาพรพันธ์นะครับแพ้กับคู่มือ5ของรายการมือ38ของโลกจากฮ่องกงครับก็คือซานยิกซักกับอึ้งซื่อเหยานะครับ0ต่อ2เกม19ต่อ21 12ต่อ21นะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายรวมถึงครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับถอนตัวจากการแข่งขันนะครับนะในการแข่งขันในวันนี้นะครับไม่ได้แข่งขันถอนตัวมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถอนตัวนะครีมบุษนันในการเจอกับปาร์กกาอึนจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็หญิงคู่นะครับอันนากับมูนานะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับมิญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้กับคู่มือ1ของรายการนะครับก็คือด้านของอาร์เมเลียพัชชิวีกับฟาเดียซินวารามันดันติคู่มือ1ของรายการนะครับ1ต่อ2เกม10 21 21 15และ10 21ตกรอบนะครับและขณะนี้ยังมีอีก1คู่1ประเภทนะที่เราแข่งขันกันอยู่นะครับก็คือประเภทชายคู่นะครับพีพระชัยสุพรรณกับโอโมภคพลธีรรัศกุลนะครับซึ่งเป็นคู่มือ42ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของเกาหลีใต้ลีจองมินกับจินยองจากเกาหลีใต้นะครับการแข่งขันยังไม่เริ่มต้นนะกำลังดูอยู่ผมกำลังดูโปรแกรมการแข่งขันกันอยู่นะไลฟ์สกอร์อยู่นะครับนะฮะก็รอติดตามนะครับว่าผลการแข่งคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับจากแบดมินตันนะครับไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟ2รายการนะครับกอล์ฟรายการแรกก็คือกอล์ฟสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีนะครับจัดการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล2ล้านบาทนะครับแข่งขันกัน3วัน 17-19 มิถุนายนวันนี้วันที่3นะครับวันสุดท้ายที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับชลบุรีนะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับชลบุรีนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะก็มีนักแข่งขันทั้งประเภทโปรกอล์ฟแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับโปรกอล์ฟอาชีพมี50คนนักกอล์ฟสมัครเล่น15คนนะครับเงินรางวัลรวมกว่า 260,000 บาทนะครับปีฉากวันนี้นะอากาศร้อนนะนะครับสงสัยตอนนี้แต่น่าจะฝนจะตกแล้วนะครับวันนี้อากาศร้อนนะฮะคนนำวันแรกนะครับหลังจากวันที่2หลุดไปอยู่ที่3วันที่3กลับมาคว้าแชมป์ครับทางด้านของทิตารีวิศวปัทธรรมวันนะครับนักก อล์ฟนักเรียนนอกวัย19ปีนะครับโอ้โหพัตเตอร์ดีมากครับอากาศสู้อากาศร้อนนะครับพัดเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายนะสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์นะคว้าแชมป์สิงห์ SAT ชมบุรีเรดดี้ไปครองครับเงินรางวัล2ล้านบาทที่แหลมฉบังวันนี้นะโอ้โหเอาชนะคนที่นำเมื่อวานนี้โปรไฟล์นะทางด้านของชากันสิมคำบอลนะครับวัย26ปีจากขอนแก่นก็อยู่ในกวนทีมผู้นำเหมือนกันนะครับแต่ว่าแหมไปพลาดนิดเดียวนะในหลุมสุดท้ายนะครับตามหลังแค่สโตรกเดียว10อันเดอร์พาร์นะครับได้รางวัลรองชนะเลิศก็200,000บาทนะครับแล้วก็โทรฟี่แชมป์ก็เป็นของนี่ยังที่บอกนะครับเป็นของทิตารีนะฮะศิวปัทธรรมวันนะครับซึ่งเป็นนักกอล์ฟนะฮะดาวรุ่งวัย19ปีนะครับคว้าแชมป์ไปนะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ย approach ดีมากนะครับแล้วก็ทำดีกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็โฟกัสทีละช็อตแล้วครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากไม่เคยรู้สึกภูมิใจอะไรเท่านี้มาก่อนและดีใจที่สำคัญคือดีใจในการได้แชมป์ต่อหน้าแม่นะครับแม่มาเชียร์ถึงขอบสนามขอบคุณทุกสปอนเซอร์ขอบคุณสมาคมและสนามแหลมฉบังด้วยนะครับนะนี่คือกอล์ฟนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณอนันต์เผือกวิบูลย์นะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีอาชีพสตรีนะครับคุณอีกอนนิวเซนนะครับรองประธานบริหารสนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีแล้วมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬานะครับสนามต่อไปครับไปกันที่ไหนสมุทรปราการนะครับนะสิงห์ NSDF Lady Championship เงินรางวัล 1.5 ล้านบาทแข่งขัน 8-10 กรกฎาคมที่สนามเดอะวิลวินเทจคลับจังหวัดสมุทรปราการนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวต่างๆของกอล์ฟและอาชีพสตรีนะครับสมาคมกอล์ฟก็ไปที่เว็บไซต์ Facebook ของไทย LPGA ทัวร์นะครับอีกรายการหนึ่งนะอีกรายการหนึ่งก็ไปที่สหรัฐอเมริการายการนี้รายการใหญ่นะครับนักกอล์ฟระดับโปรกอล์ฟชั้นนำของโลกไปแข่งขันแล้วก็โปรกอล์ฟชาวไทยด้วยก็คือกอล์ฟรายการ Major LPGA Classic ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริการายการนี้โปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกานะครับเป็นนักกอล์ฟไทยคนเดียวมั้งที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับในรอบแรก2อันเดอร์พาร์ครับนะก็อยู่ที่25ร่วมนะครับนี่ทำงานดียังอยู่ที่25ร่วมนะฮะ2อันเดอร์พาร์คนอื่นๆก็โอ้โหตามกันไปนะครับโปรฮัทสวัสดิ์ชาวินิจฉัยธรรมนะฮะ1อันเดอร์พาร์ที่41ร่วมนะครับโปรอื่นๆโปรจิโนอธิอาทิตย์อีกุลนะฮะเกินไป2โอพาร์ครับอยู่ที่115ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับผู้นำก็คือนักกอล์ฟจากจีนครับลิ่วหยานนะครับ6อันเดอร์พาร์66ครับนำโด่งเลยทีเดียวนะครับยังมีโปรชัดมินทิดาภาสวรรณปุระโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับอยู่ที่61ร่วมโปรพราวชนตีวรรณแสนนะครับ90ร่วมนะครับโปรเปียโนนะอย่างที่บอกโปรเปียโนกับโปรจิโน่นะครับ115ร่วมและอันดับที่131ร่วมนะโปรโมโมริยาจุฑานุการนะครับยังมีการแข่งขันอีก2วัน3วันนะรอได้เชียร์กันต่อได้เชียร์กันต่อนะสำหรับรายการนี้นะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF นะฮะแจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นฟุตบอลอาเซียนนะขออภัยนะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดคัพ2026นะชุดใหญ่นะซึ่งแข่งขันกัน24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนะครับฟุตบอลถ้วยรายการนี้นะครับอาเซียนฮุนไดคัพ2026นะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยไทยอยู่ในร่วมกลุ่มเดียวกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็สปป.ลาวนะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับของเรา25กรกฎาคมเจอกับลาวก่อนนะครับนะที่ลาวนะครับแล้วก็1สิงหาคมเจอมาเลเซียนะครับแล้วก็4สิงหาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับแบบเย่าเยือนนะครับแล้วก็8สิงหาคมเจอกับเมียนมานะของเราทั้ง2นัดที่เล่นในบ้านช่วงนี้20นาฬิกาจะแข่งกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะครับแจ้งให้ทราบแล้วกันนะส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเม็กซิโกนะโอ้โชคดีได้ทางด้านของผู้รักษาประตูเกาหลีนะสกัดมาไม่ดีนะครับนะเข้าทางทางด้านของหลุยโรโม่นะยิงเข้าไปนาทีที่50จบเกมเม็กซิโกก็ชนะเกาหลีใต้1ประตูต่อ0นะฮะเข้ารอบไปแล้วนะในฐานะกลุ่ม A เลยนะชนะ2นัดรวดนะครับส่วนเกาหลีใต้แพ้นัดนี้ก็ยังอยู่ที่2นะครับแต่ว่าโอกาสในการเข้ารอบยังมีอยู่นะถ้าเก็บแต้มในนัดสุดท้ายได้นะครับนะอีกคู่หนึ่งแอฟริกาใต้นะครับเสมอเช็กเกีย1ประตูต่อ1นะครับเช็กเกียยิงนำไปก่อนจากมิเชลชาริเทคนะครับนาทีที่6ส่วนด้านของแอฟริกาใต้ได้จุดโทษในครึ่งหลังนะครับท้ายเกมนะแต่โบโฮโมโกเอเกน่านะครับจุดโทษนาทีที่83เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้เนี่ยเช็กเกียนะลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับในการเจอกับเม็กซิโกส่วนเกาหลีใต้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ในการเจอกับแอฟริกาใต้นะครับในวันที่25มิถุนายนตอนเช้านะครับนะฮะ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1โอ้โหยิงกันเยอะมากเลยนะครับก็บอสเนียเจอใบแดงไปด้วยนะฮะลูกแรกโยฮันมันเซบี้นะครับลูกที่2โรเบนวากาสนะครับลูกที่3โยฮันมันเซบี้นี่ยิงเบิ้ล2ประตูนะครับก่อนที่ทางด้านของบอสเนียนะที่ผู้เล่นน้อยกว่า1คนนะครับจะไล่มา1ต่อ3จากเคอร์มันมามิสนะครับนาทีที่90บวก3แล้วนะครับทำท่าด้วยจบสกอร์นี้ครับแต่ว่าการิซาก้านะครับยิงประตูชัยนะย้ำชัยชนะนาทีที่90บวก7นะครับให้สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1นะครับเจอใบแดงด้วยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีใบแดงกันหลายคู่โดยเฉพาะคู่ของแคนาดากับกาตาร์ก็ใบแดงเหมือนกันนะกาตาร์เจอไป2ใบแดงเนี่ยมาเตะเลยนะมาเตะคนนะไม่ได้มาเตะฟุตบอลนะครับยิงชนะไป6ประตูต่อ0นะครับแคนาดานี่เพิ่งชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ไปแข่งขันมาหลายครั้งแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าแข่งมา3ครั้งแล้วนี่คือชัยชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกนะชนะกาตาร์ที่เหลือ6คน6ต่อ0นะครับลูกแรกคล้ายลาลินลูกที่2จอร์แดนเดวิสครับนำ 2-0 อมอามัดของกาตาร์ก็เจอใบแดงก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกจอร์แดนเดวิสก็เบิ้ลลูกที่2ให้กับตัวเองให้กับแคนาดานำนะครับ 3-0 นะครับครึ่งหลังเล่นไปไม่กี่นาทีนะครับอาซิมมาติโปเจอใบแดงอีกของกาตาร์จะเหลืออะไรนะครับตามหลังอยู่0ต่อ3และคนเหลือ9คนก็กลายเป็นรั่วเลยครับตอนนี้นะฮะแคนาดาก็บุกยิงนะฮะนาธานซาลิบานาทีที่64นะครับโจนาธานเดวิด90บวก2นะครับแล้วก็โมฮัมหมัดมาไนกองหลังของกาตาร์สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับก็ฟอร์มแรงของแคนาดานะครับก็คว้า3แต้มไปนะครับโดยเฉพาะโจนาธานเดวิดนะครับยิง3ประตูเป็นแฮตทริกที่3ของตัวเองในนามสีเสื้อของแคนาดานะครับนี่ทำสกอร์เท่ากับทางด้านของลีโอนีลเมสซี่เลยนะแฮตทริกในฟุตบอลโลกนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนาธานซาลิบานะนักเตะของแคนาดานะครับยิงประตูได้นะชูเสื้อของอิสมาเอลโนอิสมาเอลโกเน่นะซึ่งได้รับบาดเจ็บนะเจอเพื่อนกาตาร์เสียบหนักนะบาดเจ็บเจ้าตัวพอทำประตูได้ก็โชว์เสื้อนะของเพื่อนร่วมทีมอิสมาเอลโกเน่ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือหมดสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแล้วนะเจ็บหนักนะครับเจ็บหนักนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยแคนาดาจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่24มิถุนายนนะครับแล้วก็กาตาร์นะครับเจอกับบอสเนียในวันที่24นี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีความหวังอยู่นะสำหรับทางของกาตาร์นะครับมีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนัดที่อุซเบกิสถานแพ้โคลอมเบีย1ประตูต่อ3นะครับผู้เล่นของอุซเบกิสถานคนหนึ่งชื่ออับดุลโกตี้คูซานอฟนะครับคือเขาเป็นกองหลังพันดุนะฮะเป็นตัวตัดเกมนะฮะคือใส่ทุกคนพุ่งชนทุกจังหวะประมาณนั้นนะครับแต่มีจังหวะหนึ่งในเกมนะเขาโอ้พุ่งเข้าคือไปแย่งบอลกับลุยดิอาสนะครับแต่ว่าพรวดไปหน่อยเข้าผิดจังหวะไปหน่อยแทนที่จะโดนลุยดิอาสนะครับดาวรุกของโคลัมโบนะของโคลัมเบียนะครับทางด้านของคูซานอฟไปชนกับตากล้องนะครับจนตากล้องในกล้องก็กระเด็นกล้องไปทางคนไปทางบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นไวรัลที่พูดถึงในโซเชียลมากมายนะครับแต่ว่าทางด้านของนักเตะของอุซเบกิสถานนะครับบอกว่าคูซานอฟเนี่ยได้ไปเยี่ยมอาการของช่างภาพคนนี้นะตากล้องที่รับบาดเจ็บไปกล่าวขอโทษและมอบเสื้อนะพร้อมลายเซ็นให้กับตาทางด้านของช่างภาพทีวีคนนี้ด้วยนะครับเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของฟุตบอลโลกมาดูฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับรายการเล็กๆแต่จัดมานานแล้วนี่คือโค้กครับอายุ17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับวันนี้นครปฐมชนะสุพรรณบุรี5ประตูต่อ2นะครับที่ศูนย์กีฬาเขาน้อยสเตเดียมนะครับแล้วก็นครปฐมผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับอบจ.ชัยนาทนะครับนํา 2-0 แต่สุดท้ายนะนํา3-2 นะฮะแล้วก็โดนทางด้านของสุสาครตีเสมอ 3-3 และแพ้ไป 3-4 ครับเสียดายอบจ.ชัยนาทนำทุกครั้งจนสุดท้ายเจอสุสาครไล่ตีเสมอในช่วงของทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายครับแล้วก็ยิงประตูชัยจากลูกเตะมุมเข้ามานะครับก็เป็นสุสาครชนะอบจ.ชัยนาทนะครับ 4-3 นะครับแล้วก็ชัยนาททอบิลครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 6-0 นะครับพลังการ FC นะครับเอาชนะบรรหารแจ่มใสวิทยา1 5ประตูต่อ1นะครับพรุ่งนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลนะครับโค้กคัพนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายแข่งกันที่สนามกลิบบัวสเตเดียมนะครับรอบรองชนะเลิศ15 นาฬิกาก็จะเป็นพลังการ FC เจอกับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับคู่ที่2 17 นาฬิกาก็จะเป็นชัยนาทฮอบิลเจอกับสมุทรสาครซิตี้จอมพลิกล็อกเลยแหละแต่ว่าสมุทรสาครเจอใบแดงไปคนหนึ่งนะนัดที่ชนะอบจ.ชัยนาทนะครับนะ ก็เดี๋ยวชัยนาททีมพี่นะจะล้างแค้นทีมน้องได้หรือไม่นะชัยนาททอบิลกับโรงเรียนอบจชัยนาทนี่ก็เป็นทีมพี่ทีมน้องกันนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับพรุ่งนี้ใครที่ชมการถ่ายทอดสดใน YouTube แล้วก็ Facebook ของ FA Thailand ก็ถ่ายทอดสดนะฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้ชนะนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับนอกจากจะได้เข้าชิงชนะเลิศแล้วยังเป็นตัวแทนของโซนนะครับเพื่อมาเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ22ถึง23สิงหาคมนะฮะรอลุ้นและรอติดตามกันนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของการแข่งขัน World Ability Sport Youth Game นะครับอายุ23ปีชิงแชมป์โลกนะที่มูซินตุรกีทีมวิลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่นะครับคว้ามา2เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยเฉพาะเซเบอร์บุคคลชายคลาส A น้องเอคินนะครับวิโรจน์สุดใจนะครับก็โชว์ฟอร์มรอบชิงชนะเลิศเอาชนะทางด้านของอิเลียแคมิโชฟนะครับ15ต่อ9นะก็คว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับนะฮะส่วนฟลอยด์บุคคลชายคลาส A นะครับภูผาสลิปนะครับก็แข็งแกร่งนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศ15ต่อ9ก็คว้าแชมป์โลกมาครองเช่นเดียวกันนะครับเป็น2คนที่เราคว้าแชมป์โลกนะฮะในคลาส A ก็ภูผาสลิมแล้วก็น้องอคินวิโรจน์สุดใจนะครับที่คว้าเหรียญรางวัลแชมป์โลกนะครับแล้วเรายังมีประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงคลาส A ครับจากด้านของอภิญญาอภิญญาทองแดงนะครับก็ได้เหรียญทองแดงมาครองแล้วก็1เหรียญทองแดงมาจากทางด้านของปูน้อยครับปรัชดาสีทองนะครับประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะครับนะฮะคุณผู้ชมครับจะมีการแข่งขันตะกร้อด้วยนะครับนะการแข่งขันตะกร้อจึงถ้วยพระทานมวกรในปีนี้นะครับครั้งที่47นะเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ23ถึง29มิถุนายนนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพรอติดตามเชียร์กันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสระปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์ 6-0 คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอรสการให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565

0: เข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันสัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์ ข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์

0: คตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20กรัมจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
2: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
1: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะปูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหมอนไหมระบุว่ากรมหมอนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน 1-0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4-1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบมอร็อกโกเวลา5 นาฬิกาบราซิลพบเฮติเวลา7 นาฬิกา 30 นาทีและในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา2 นาฬิกาสุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา10 นาฬิกาการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57 กิโลกรัมหญิงรอบ8 คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานีกำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5 คะแนนหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54 กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6 อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แมคอินรอยโปรชื่อดังชาวไอร์แลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1 อันเดอร์พาร์ 69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cupเอสโคล่าเซาท์อีสต์เอเชียนเกิร์ล U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่23-28มิถุนายนนี้และ ABC เอสโคล่าเกิร์ล U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่1-7 กรกฎาคมณเทอร์มินอล21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการปรินเซสคัพมี8 ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23 มิถุนายนพบฮ่องกง24 มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25 มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา19 นาฬิกาส่วนรายการ ABC Girl U18 Championship 2026มี16 ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา19 นาฬิกาไทยพบมองโกเลียวันที่1 กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2 กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3 กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4 ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริต มักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็มีเรื่องราวตอนใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองถูกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลาย10นาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหน
แต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระต่อกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพลันราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ครวญว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ฐานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนมศ.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดคลายแม็กของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวัน
พ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจพอสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พลั้งปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแกวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือก
ผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ปลายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม่ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม่ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม่ฉันเจ้ยแจ้วกับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขม่าวควันพวยพุ่งออกจากป่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับกวนกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่กวนบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจกวนจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมา
พยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ทีหลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสระภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติด

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
7: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเช่นนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้น

0: จัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
1: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินทร์ คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ายสุขภาพและสายทุเรียนห้ามพลาดขอเชิญร่วมกิจกรรมทูบีรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเช่ปี5พบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติและสวนทุเรียนแสนอร่อยของอำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินทร์พบกันวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569เลือกวิ่งได้2ระยะซุปเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรและซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรพร้อมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมากมายสมัครออนไลน์ได้ถึง20มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจทูบิรัน No.1 อำเภอบัวเชษทูบิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษปี5วิ่งเพื่อสุขภาพชิมทุเรียนอร่อยแล้วพบกันที่บัวเชษ
1: ไฟไหม้แค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างอาจไม่เหลือเช็คปลั๊กไฟก่อนนอนไม่ก่อกองไฟใกล้วัสดุติดไฟง่ายมันตรวจถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำอาคีภัยป้องกันได้เริ่มที่บ้านคุณด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์
2: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
2: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
4: ชีวิตมีค่าเพราะความร้อนใจ
5: สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก่อเกิดเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงจวบจนปัจจุบันการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนร่วมปกป้องเชิดชูสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติให้คงอยู่สืบไป

0: สุรินทร์ FM 90.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับทางสกทในกลุ่มร้อยบริน101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และสุรินทร์แห่งนี้ FM 97.5 MHz นะครับก็หายไป2วันเนาะขออภัยทุกท่านด้วยไม่สบายเป็นหวัดนะฮะมาพร้อมกับสายฝนเสียงนี่บูบี้พอตกค่ำมาเนี่ยจะรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวแล้วก็มีเสมหะนะครับหายใจไม่ค่อยสะดวกและจัดรายการก็จะมีปัญหาดังนั้นก็เลยพักไป2วันเนาะให้ท่านได้ฟังเพลงกันน่าจะมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้มาพูดคุยกันวันนี้ดีขึ้นเนาะแต่เสียงยังบูบี้อยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ไปมีภารกิจไปที่ปราสาทคันนาที่ในมุดกาบเชิงเนาะทางโฆษกกองทัพปกทางแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่พาสื่อมวลชนไปดูก็ได้ไปเห็นบรรยากาศเห็นความเปลี่ยนแปลงในการที่จะสร้างสรรค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์นี่ก็รอคอยต่อไปนะนะเที่ยวอีกที่หนึ่งปราสาทคันนาแต่จะเข้าไปลึกหน่อยนะจากทางแนงมุดเนี่ยนะครับเข้าไปก็ใกล้พอสมควรเดี๋ยวนี้มีถนนตัดเข้าไปแล้วเมื่อก่อนนี่เห็นท่านแม่ทัพภาคที่2บอกว่าก็มีเฉพาะเฮลิคอปเตอร์เข้ามาได้นะตอนนี้ก็รถยนต์ก็ไปถึงแล้วก็คงจะทำให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสนะครับไปเที่ยวในช่วงหลังต่อไปนะครับอันนี้ก็นำมาฝากมาบอกกันวันนี้ก็ถือว่ามาทักทายพูดคุยกัน2เพลงเมื่อสักครู่นี้เรือรักกระดาษแล้วก็แม่สายคุณวรพงศ์ประคองนะทางเทคนิคเราคืนนี้นำมาฝากทุกท่านกัน044514115นะครับท่านก็ยังทักทายหลังไมค์ได้เหมือนเดิมนะวันนี้เสียงเปลี่ยนก็ขออภัยอีกครั้งนะครับฟังเพลงต่อเนื่องกันไปก็แล้วกันนะพูดแล้วเหนื่อยเพลงของของคุณพิทักษ์เสริมราชก็แล้วกันนะครับจากฉันให้เธอนะก็จากทางรายการให้กับคุณผู้ฟังให้มีความสุขก็แล้วกันนะครับฟังเพลงกันช่วงนี้นะฮะ

จากฉันให้เธอเพลงของพิทักษ์เสริมราษฎร์นะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้ที่นำมาฝากอีกเพลงหนึ่งก่อนที่จะไปฟังเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะครับผู้เสียสละจากคุณปู่พงศิษฐ์คำภีนะฮะ

เธอผู้เสียสละนะครับเพลงของคุณปูพงษ์สิทธิ์คำพีเนาะเป็นจริงฟังเป็นสมัยก่อนก็คุณสายันสัญญาแหละก็ในแนวเวอร์ชันหรือว่าในการร้องของคุณพงษ์สิทธิ์ก็ได้ลักษณะเฉพาะอีกแบบหนึ่งก็น่าฟังเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาด้วยเนาะทางหลังใหม่ก็พยายามที่จะจัดเพลงให้ท่านได้ฟังตามที่ท่านอยากจะขอเอ้ยอยากจะฟังที่ขอมานะฮะทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์ด้วยนะครับคงสบายดี101เช่นเดียวกันไม่รู้ว่าลิงสัญญาณไปด้วยไหมวันนี้101นะก็ขอให้มีความสุขนะครับพรุ่งนี้พักผ่อนละเสาร์อาทิตย์คืนนี้ก็ฟังเพลงกันได้มีความสุขเพลงที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์นะครับประโคนชัยขอมาของคุณพศพันธาไม่ใช่สิอาจารย์เสถียรเสถียรทำมือเนาะเพลงนี้กำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณยายสายลมขอไว้ด้วยพศสุวรรณพันธ์คิดถึงทุกลมหายใจฟังพร้อมกันนะครับให้มีความสุข

ความรักที่ยิ่งใหญ่เนาะถือว่าเป็นความเสียสละนะฮะมีใครจะดีบ้างให้คนรักของเรามีความสุขเนี่ยถือว่าเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่เนาะนะครับกำลังใจที่เธอไม่รู้เสถียรทำมือเนาะแล้วก็ต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังคุณยายสายลมสักครู่นี้คิดถึงทุกลมหายใจคุณพจน์สุวรรณพันธ์เป็นเพลงที่คุณยายสายลมขอมานะครับก็ทักทายไปยังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับคุณพี่สุภชัยคุณอดิเรกคุณแองเจโรฟาซินคุณพี่ประยูนเนาะหลายท่านนะครับก็เข้ามาให้กำลังใจเราเช่นเดียวกันขอให้มีความสุขกับการรับฟังในค่ำคืนนี้นะฮะคิดถึงทุกลมหายใจครับพจน์สุวรรณพันธ์พิเศษสำหรับคุณยายสายลมนะฮะ

คงไม่ปล่อยให้ขาดใจตายเนาะ ปล่อยไปนี่ใจร้ายน่าดูเนาะนะฮะชีวิตคนเราบางทีคบกันมาอยู่ด้วยกันมานะครับไม่หลายสิบปีพอจะเลิกกันก็ไม่มีอะไรดีต่อกันเลยนี่ครับผมว่าก็ไม่แฟร์สำหรับสิ่งที่ผ่านมานะบางทีบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าให้มันจบไปแต่บางเรื่องนะถ้าแยกแยะเนี่ยจะเห็นความงดงามของความรักอยู่เนาะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็นความคิดผมหลายท่านอาจจะไม่ได้คิดเห็นเหมือนอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างที่ผมเจอมาคืออะไรก็แล้วแต่นะเรื่องของความอกหักเรื่องของการพังทลายกับความรู้สึกเนี่ยก็มีอยู่ผมก็เคยมีเนาะแต่ผมก็เข้าใจเนาะว่าทุกคนมีเหตุผลทุกคนมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก็ใช้กำลังใจซึ่งกันและกันกันและกันอย่างมีชีวิตใหม่อย่างมีคนใหม่ก็ไปแล้วก็ขอให้ได้ขอให้เจอคนที่ดีเขาดูแลดีๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ก็ดีใจด้วยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้คิดอย่างนี้ก็ว่าแล้วแต่เรื่องของความรักนี่เป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะบอกกันได้เป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของความรู้สึกเนาะนะครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าฟังเพลงดีกว่าเพลงที่คุณผู้ฟังทางสนมเนาะทางบ้านอำเภอศรีขอรภูมิอยากฟังเพลงปรารถนาของคุณพงศิษฐ์คำเพียเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเพลงนี้ฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังทุกท่านก็แล้วกัน

พลงเก่าๆที่คุณปูพงศิษฐ์นำมาเรียบเรียงใหม่ทำเวอร์ชันของตัวเองก็น่าฟังอีกแบบหนึ่งนะครับขอบคุณคุณลุงแอดเนาะจากหมู่เจ็ดเฉียงหายไปนานเลยจะฟังเพลงนี้เอาเปิดให้เพลงหนึ่งก่อนที่จะฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีนะครับกับมะเมียจรัญมโนเพชรนะ

ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอก็ส่งไปเรียนหนังสือในเมืองมะละแมงปูนและกลายเป็นเรื่องของกรรมของเวรเขา

ช่วงสีสันวรรณกวีนะครับคุณผู้ฟังวันนี้มีบทกวีที่ผมเขียนล่าสุดช่วงเย็นนี่เองไปที่ปั๊มแห่งหนึ่งที่อำเภอปราสาทกลับมาจากปราสาทกันนานะมาแวะปั๊มมีดอกกล้วยไม้อยู่ดอกหนึ่งอยู่ช่อหนึ่งเนาะเป็นกล้วยไม้พันธุ์อะไรไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็ถ่ายภาพมาอยู่ใน Facebook แต่ว่านึกถึงดอกไม้นึกถึงเรื่องราวของหลายๆอย่างกับชีวิตเราผ่านอะไรมามากนะผ่านเรื่องราวต่างๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นดอกไม้ก็เสมือนความคุณความงามความดีเสมือนเรื่องราวดีๆที่เราเจอเข้ามาเราจะยังคงความดีเหล่านี้ไว้ไหมคงความรู้สึกดีๆเหล่านี้หรือเปล่านะเป็นการเขียนบทกวีเพื่อสะท้อนความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราเจอกับความรู้สึกดีๆกับคนที่เรารู้สึกดีเรายังคงความรู้สึกเหล่านั้นไว้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองฟังดูก็แล้วกันผมเขียนบทกวีบทนี้นะครับชื่อว่าขอให้ความเป็นดอกไม้ได้คงอยู่ลองฟังดูนะครับ

ขอให้ความเป็นดอกไม้ได้คงอยู่ค่ำบางค่ำนำจิตสถิตข้าค่ำบางค่ำนำจิตสถิตข้าการเวลานำทางระหว่างสมัยเรื่องบางเรื่องหมุนเวียนโลกเปลี่ยนไปกลิ่นดอกไม้บางกลุ่นยังหมุนตามต่อความต่อบางความรู้สึกนึกถึงอยู่รับและรู้บางหวังยังไต่ถามกับบางความเคลื่อนไหวในโมงยามผันในนามความรักแรงพักดีปล่อยดอกไม้บางดอกได้ออกช่อสักเนื้อหน่อพันใดในวิถีผลิบานผ่านโลกฝันอันเสรีต่อไมตรีต่อรักที่พักพิงให้ดอกไม้ให้ดอกไม้บางดอกได้บอกเล่าทั้งเรื่องเก่าและใหม่ในบางสิ่งตอกย้ำทุกนิยามของความจริงทั้งทอดทิ้งยังอยู่ยังรู้ตนฝากดอกไม้บางดอกร่วมบานผลิทุกมิติแห่งใจในเหตุผลดอกไม้คือดอกไม้ในสากลมิร่วงหล่นจนลับไปกับการดอกไม้คือดอกไม้ในสากลมิร่วงหล่นจนลับไปกับการค่ำบางค่ำนำฝันอันยิ่งใหญ่ด้วยดอกไม้บางชนิดคิดสืบสารปล่อยค่าแห่งดอกไม้ให้ยาวนานอยู่ในใจตลอดกาลที่รันดอนค่ำบางค่ำนำฝันอันยิ่งใหญ่ด้วยดอกไม้บางชนิดคิดสืบสารปล่อยค่าแห่งดอกไม้ให้ยาวนานอยู่ในใจตลอดกาลนิรันดรอยู่ในใจตลอดกาลนิรันดร์

ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตทั้งจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และก็ร้อยเอ็ดขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาด้วยขอบคุณทุกข้อความทาง Facebook Live นะครับกับ FM สวทสุรินทร์ก็วันนี้เวลาหมดละนะทุกท่านพักผ่อนนอนหลับฝันดีมีความสุขนำลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะกับรายการสีสันวรรณกรรมของเรานอนหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่ซึ่งขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
7: นายรัฐกิจวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 โดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15-19 มิถุนายน 2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรม

0: ่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคจากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ย้ำเจอกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เดิมครับ Impact เมืองทองธานีฮ.11และฮ.12นะกี้ได้ฟังสปอร์ตกันไปแล้วนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะมีก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคืองาน Healthcare Thailand 2026ครับอันนี้จัดโดยเครือมติชนนะ25ถึง28มิถุนายนก็ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับจัดที่เดิมครับ3ย่านมิดทาวน์

0: นะฮะ3ย่านมิดทาวน่าจะอยู่ชั้น5ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเจอกันนะมีกิจกรรมคล้ายๆกับที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเหมือนกันใครอยู่ย่าน3ย่านนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยจะมาเลยแบบเรียกว่าปรีสมุนไพรกันก่อนนะสำหรับงานHealthcare Thailand ของมติชนนะครับ25 26 27 28 4วันเหมือนกันเลยนะมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติก็4วัน2 3 4 5ก็ใกล้ๆกันนะครับมา2งานเลยยิ่งดีนะฮะเป็นกำลังใจให้ทางอภัยภูเบศของเราไปจัดบูธแล้วก็พบปะเจอกันนะเราก็นานๆจะมีโอกาสมาที่กรุงเทพสำหรับทีมงานของอภัยภูเบศนะครับกรุงเทพปริมณฑลพอมีเวลาหรือใครพอจะวางแผนมาได้ก็เจอกันนะครับอาจารย์อามารอแล้วนะครับค่ำคืนนี้สำหรับสุขภาพดีวิถีไทยเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อานี่ก็แฟนคลับเยอะนะเวลามีกิจกรรมที่อาจารย์อามานี่คนก็จะมาทักทายมาถามหาอาจารย์อากันเรียกว่าเป็นแม่เหล็กคนหนึ่งของอภัยภูเบศทีเดียวนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ปีนี้เตรียมตัวยังอาจารย
1: ์ค่ะก็เตรียมนำข้อมูลอะไรอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฮะแล้วอาจารย์ไปกี่งานครับ
1: ไปมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติงานเดียวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไปเน้นที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ2ถึง5กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีอยู่ประจำทุกวันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตอนแรกว่าจะไม่ไปสักหน่อย
0: เขาไม่ยอมกันใช่ไหม
1: ใช่ต้องบอกให้ไปค่ะ
0: โดนไฟบังคับก็โดนไฟบังคับคืออาจารย์อามาก็จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นคึกคืนขึ้นแฟนคลับอาจารย์อาก็เยอะด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์นะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดในแผลเบาหวานค่ะ
0: โอเคเลยครับกาซิดีนก็คือตัวกาซิดีนป่ะ
1: ใช่ค่ะที่ชื่อกาซิดีนค่ะก็ที่มาที่ไปนะคะก็คือไปเจอรีวิวประสบการณ์การใช้ยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดของอภัยภูเบศนะคะที่ชื่อว่ากาซิดีนนะคะกับแผลเบาหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านรีวิวของท่านนั้นให้ฟังเลยนะคะก
0: ็คือ
1: ดีมากเลยกับแผลเน่าเปื่อยโดยเฉพาะแผลเบาหวานนะคะคือเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นแผลโรคเบาหวานตามซอกนิ้วเท้าทุกนิ้วนะคะรักษากับหมอแผนปัจจุบันอยู่8เดือนนะคะไปล้างแผลทุกวันหมอเปลี่ยนยาใส่ให้หลายยี่ห้อแต่ไม่หายบวมนะคะบวมมากลึกถึงกระดูกแล้วก็หมอเนี่ยจะทำเรื่องให้ไปตัดนิ้วที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะก็เลยขอหมอเนี่ยมารักษาลองทำแผลเองที่บ้านนะคะก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ยากาซิดีนจากเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะทุกวันทุกวันนะคะเขาบอกว่าใช้ไปได้สักครึ่งขวดนะคะแผลก็แห้งหายเป็นปกตินะคะเขาพูดว่าแผลเบาหวานเนี่ยไม่มียาอะไรเอาอยู่นอกจากยานี้เพราะว่าเหมือนในแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอเปลี่ยนยาใส่แผลให้ไหลหลากหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเนาะแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่แผลเบาหวานทุกเคสหรอกที่จะหายด้วยยานี้นะคะก็แต่ก็เป็นทางเลือกเอาเป็นว่ามันมีเคสหนึ่งที่ดีขึ้นนะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าแผลเบาหวานเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุหลักของการถูกตัดขา นะคะเออเพราะว่ามันจะเป็นแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังนะคะมักจะพบที่เท้าก็เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตันนะเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเช่นเท้าเนี่ยได้น้อยนะคะร่วมกับคนไข้มักจะมีอาการชาจากเส้นประสาทเสื่อมนะคะซึ่งเวลาที่คนไข้ไปเหยียบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นแผลนะคะแต่ตัวเองเคยสัมภาษณ์คนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานบางคนเขาก็บอกว่าจู่ๆมันนึกจะเป็นก็เป็นนะคะคือไม่ต้องเหยียบอะไรมันก็เหมือนแบบว่ามันเห่ออักเสบขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาตัดขาหรือเท้าก็ต่อเมื่อแผลนั้นเนี่ย มันมีเนื้อตายนะคะหรือว่ามันลุกลามถึงกระดูกเส้นเอ็นซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะคะหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอนะคะซึ่งก็แล้วแต่คนเนาะคือจู่ๆเขาก็คงจะไม่ได้ตัดขาคนไข้เลยนะคะก็ต้องลองรักษาด้วยยากินยาอะไรไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถึงแบบว่ายืดเยื้อเรื้อรังแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาตัดตามความรุนแรงของโรคเหตุผลของการตัดเนี่ยก็เพื่อจะหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยหมอก็มักจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับให้คนไข้ไปทำแผลที่อนามัยใกล้บ้านนะคะหรือมาโรงพยาบาล นะคะหรือถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะสอนทำแผลอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีนะคะถูกวิธีเนี่ยคือการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยใช้เช็ดแค่รอบแผลนะคะจะไม่ได้ใช้ราดทั้งแผลนะคะใช้เช็ดแค่รอบแผลแล้วก็ต้องล้างน้ำเกลือก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลนะคะแล้วค่อยใส่ยานะคะแล้วก็ปิดแผลแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่แผลมันเน่าเยอะเนี่ยมันมีเนื้อตายเยอะเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้พยาบาลเนี่ยตัดแต่งแผลเพราะว่าบางทีมันต้องเอาเนื้อตายออก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งไม่แนะนำให้คนไข้ทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนกินเนื้อกินอะไรแล้วทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้นะคะแล้วก็คนไข้ต้องพยายามพักเท้านะคะเพราะว่าการเดินน้ำหนักตลอดเวลาเนี่ยกดลงไปบนแผลมันก็อาจจะทำให้แผลมันยืดเยื้อเรื้อรังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการรักษาสมัยใหม่ๆแบบโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการใช้พวกออกซิเจนบำบัดนะคะเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคนไข้ต้องคุมน้ำตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยให้น้ำตาลที่ไหลอยู่ในเลือดเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้แผลเบาหวานเนี่ยมันอักเสบไม่หยุดนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันกระตุ้นการอักเสบการแฉะการเน่าของแผลได้นะคะแล้วขัดขวางกระบวนการสมานแผลการซ่อมแซมตัวเองนะคะทีนี้เปลือกมังคุดเนี่ยจริงๆตามตำรายาโบราณของไทยเนี่ยมันใช้ล้างแผลอยู่แล้วตัวเปลือกอะนะคะ
0: มีรสฝาด
1: จึงมีรสสมานแผลนะคะเขาก็มักจะฝนกับน้ำปูนใสนะคะทาแผลเน่าเปื่อยแผลผุพองแผลมีหนองนะคะสมานแผลสดแผลเลื้อรังจะต้มชะล้างบาดแผลก็ได้นะคะก็จะช่วยลดอักเสบช่วยสมานแผลงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารฝาดนะคะที่ชื่อว่าแทนนินแล้วก็จะมีสารอีกตัวที่ชื่อแซนโทนนะคะแซนโทนเนี่ยก็มีแยกย่อยลงไปอีกพวกแอลฟาแมงโกสตินแกมมาแมงโกสตินนะคะพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ก็คือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสมานแผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนค่ะจริงๆมังคุดเนี่ยเปลือกมังคุดเนี่ยมันกินได้นะคะเขาจะใช้พวกแก้ท้องเสียเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาเอามากินน้อยเพื่อต้านมะเร็งด้วยแต่ไม่ควรจะกินเยอะเพราะว่าอาจจะมีผลกับตับนะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกจะปลอดภัยกว่านะคะทีนี้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสาร AGE นะคะ AGEs นะคะก็คือ Advanced Glycation End Products ก็คือเหมือนน้ำตาลมันไปจับกับพวกโปรตีนเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะแล้วก็เร่งให้เกิดการอักเสบเกิดเซลล์แก่เกิดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เกิดการตายของเซลล์ชนิดที่เซลล์มันจะปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนะทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าไทรอปโตซิสนะคะเป็นการตายของเซลล์ที่ปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานว่าทำไมมันไม่ยอมหายสักทีนึงหรือว่ามันหายช้ามันซ่อมแซมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเจอรีวิวเคสนี้เนี่ยก็เลยศึกษาว่ามันมีการศึกษาหรือเปล่าว่าเปลือกมังคุดเนี่ย ับแผลเบาหวานโดยตรงเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนไหมนะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยไปพบว่าเขาเนี่ยมีการศึกษาผลของสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดนะคะโดยใช้กับเซลล์ที่เรียนแบบแผลเบาหวานนะคะใช้เซลล์เนื้อเยื่อไฟโบบลาสต์นะคะโดยทำสภาวะจำลองให้เหมือนแผลเบาหวานเลยนะคะเขาก็พบว่าสารจากในเปลือกมังคุดเนี่ยแกมมาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะลดการตายของเซลล์แบบไพลอปโตซิสได้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานที่มันจะปล่อยสารอักเสบออกมาเยอะมากนะคะคือตัวเปลือกมังคุดสามารถไปลดการตายของเซลล์แบบนั้นได้ผ่านการส่งสัญญาณลดการอักเสบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้การอักเสบเนื้อน้อยลงลดลงเนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายลดลงการสมานแผลก็จะดีขึ้นนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าตัวแกมมาแมงโกสตินที่เจอในเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อบาดแผลที่เขาจะเรียกกันว่าเซลล์แก่หรือเซลล์ซอมบี้นะคะ
0: ค
1: ือ senescence fibroblast cells นะคะก็คือเซลล์ซอมบี้เนี่ยหมายความว่ามันหมดอายุไขไปแล้วแต่มันไม่ยอมตายนะคะแล้วมันก็ไม่ปิดปากแผลอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเซลล์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเติมหลุมแผลเอาเป็นว่าเซลล์ซอมบี้เนี่ยมันขัดขวางการสมานแผลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับพวกเนื้อตายนะคะที่พยาบาลจะต้องตัดเนื้อตายออกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ใหม่เนี่ยมันแบ่งตัวขึ้นมาเติมหลุมแผลนะคะทีนี้ไอ้เซลล์ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานนะคะมันไม่ยอมตายแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่สามารถแบ่งตัวซ่อมแซมเซลล์ได้มันก็เลยไม่มีเซลล์ใหม่มาเติมหลุมแผลมันจะขัดขวางกระบวนการสมานแผลแล้วมันไม่ได้แบบขวางทางแค่นั้นนะคะมันตัวมันเนี่ยยังหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลานะคะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อดีๆรอบบาดแผลคนไข้ก็จะมีแผลเบาหวานที่ขยายวงกว้างนะลุกลามนะคะเนื้อตายเยอะอย่างเงี้ยนะคะท
0: ี
1: น
0: ี้
1: อีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าสารแอลฟาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจนะคะภายใต้สภาวะน้ำตาลสูงก็คือจำลองเหมือนแผลเบาหวานนะคะมันสามารถที่จะไปเพิ่มการสร้างโปรตีนกลุ่ม growth factor นะคะเช่น platelet derived growth factor หรือว่า vascular endothelial growth factor ซึ่งโกลด์แฟคเตอร์พวกนี้มันเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสัญญาณในร่างกายที่จะไปบอกให้เซลล์เนี่ยมันสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะหรือว่ามันซ่อมแซมเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งคือมังคุดมันไปช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็มันยังลดค่าบ่งชี้การอักเสบนะคะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมการหายของแผลเบาหวานเรื้อรังนะอันนี้คือการศึกษาแบบประมาณสัก 4-5 ฉบับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้คือลองหาเบื้องต้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจในการสนับสนุนการใช้ยากาซิดีนกับแผลเบาหวานนะคะทีนี้การศึกษาในคนเนี่ยก็เรามีรีวิว1เคสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีทีมวิจัยนะคะของดร.ทักษิณาไกรราชนะคะเขาเคยทำการศึกษาผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังในผู้สูงอายุที่เป็นแผลเบาหวานจำนวน30คนในเขตชุมชนจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดนะคะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้มังคุดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช้มังคุดนะคะตัวเปลือกอะนะคะ
0: uh-huh.
1: แล้วก็ทั้ง2กลุ่มเนี่ยทำการล้างแผลด้วยน้ำเกลือเหมือนกันเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันน
0: ะค
1: ะแต่ว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเขาจะวางผ้าก๊อซคลี่บางๆคลี่ผ้าก๊อซออกบางๆชั้นเดียวบนปากแผลนะคะจากนั้นเนี่ยเอาผ้าก๊อซอีกแผ่นนึงเนี่ยไปคลุกกับผลเปลือกมังคุดที่ผสมอยู่กับน้ำปูนใสนะคะแล้วก็วางทับลงไปบนปากแผลนะคะ เขาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ยาจากเปลือกมังคุดเนี่ย นะคะ
0: ครับ
1: มีแผลเบาหวานเนี่ย ที่หายเร็วกว่านะคะโดยจะใช้เวลาประมาณสัก12ถึง45วันแล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคน
0: โอ้ครับ
1: นะคะเพราะว่าคนที่คัดเข้ามาก็มีความรุนแรงที่
0: แตกต่างกันใช่ใช่
1: ใช่ค่ะแล้วก็แผลเบาหวานเนี่ยที่มันจะปิดได้ดีๆเนี่ยคือหลุมมันต้องไม่ลึกมาก
0: ครับ
1: คือมันยังพอดึงเนื้อเยื่อฐานมาติดดึงมาชิดกันได้อะไรเงี้ยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาเพราะว่าแผลแบบที่มีหนองมีกลิ่นนะคะก็ช่วยได้จริงแผลเบาหวานเหม็นนะคะ
0: มันจะเหม็นใช่ไหมส่วนใหญ่จะเหม็นใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเพราะมักจะมีหนองอยู่ลึกๆนะคะ
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็ช่วยลดกลิ่นเหม็นของแผลได้นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ลดการอักเสบแดงๆของเนื้อเยื่อรอบๆแผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอมาอ่านงานวิจัยนี้เนี่ยเขาเพราะว่ามันลดกลิ่นเหม็นของแผลเบาหวานได้เนี่ยก็เลยนึกถึงเคสหนึ่งในอดีตที่ตัวเองเคยไปสัมภาษณ์กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็คือเป็นแผลมะเร็งปะทุเหมือนดอกกระหล่ำมีเลือดมีหนองนะคะบริเวณเต้านมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าพอใช้กาซีดีนเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าทำให้แผลมะเร็งหายนะแต่หมายความว่ามันแห้งดีกว
0: ่
1: าตอนใช้ยาโพวิโดนไอโอดีนนะคะแล้วก็เลือดที่มันออกมันทำให้แผลมีกลิ่นคาวนะคะซ
0: ึ
1: ่งเปลือกมังคุดเนี่ยก็ช่วยลดกลิ่นคาวของเลือดจากแผลมะเร็งเต้านมได้อันนี้คือตัวเองสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวญาติคนไข้นะคะท
0: ี
1: นี้พอไปดูผลการใช้เนี่ยแบบเขามารีวิวเองนะคะคือตัวกาซีดีนเนี่ยคนมักจะพูดประมาณว่าทาแล้วแผลมันแห้งไวนะแผลมันแห้งไวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนะคะไม่ได้แบบว่าคนเขามาโนหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำการทดสอบหยิดยากาซีดีนเนี่ยกับแผลเทียบกับโพวิโดนไอโอดีนนะคะ
0: คร
1: ับ ก็พบว่าตัวกาซีดีนเนี่ยมันกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์เพื่อปิดแผลเนี่ยได้เร็วกว่ายาโพวิโดนไอโอดีนนะคะทำให้แผลเนี่ยมันแห้งไวแล้วก็สมานตัวได้เร็วกว่านะคะซึ่งยาเปลือกมังคุดเนี่ยเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ.2556นะคะก็อยู่ในกลุ่มเข้าบ่งใช้ยารักษาแผลสดแผลเรื้อรังนะคะปกติก็จะทาวันละ 2-3 ครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วนะคะพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการใช้กันนะคะก
0: ็
1: เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยอ่ะนะคะรู้สึกว่าจะประมาณ30หรือ40บาทเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ตัวของไพเวทก็ทำมาพร้อมใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปฝนเปลือกมังคุดกันเองนะเรื่องไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่า
0: แล้วมันไม่แพงด้วยไงอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะอ้อแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานก่อนที่จะถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีแฮปปี้นานนะคะลองจีวิตี้นะคะ3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5ในปลายเดือนที่จะถึงนี้25ถึง28มิถุนายน69นะคะซึ่งมีการแจกรอบเช้า11โมงเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินวันละ100เล่มนะคะโดยวันที่25 27แจกสมุนไพรรักดูแลท้องไส
0: ้
1: นะคะแล้วก็26กับ28แจกหนังสือแกงส้มนะคะก็คือสลับวันกัน
0: อ
1: ะลำไส้แกงส้มลำไส้แกงส้ม
0: โอ้แค่ใครอยากได้แกงส้มแกงส้มนี่มีคนอยากได้เยอะก็ต้องไปที่งาน3ย่านมิตรทาวน์นะเฮลท์แคร์ไทยแลนด์ใช่ไหม
1: ใช่แต่จริงเล่มน้องไส้ก็ดีนะคะ
0: เล่มดีทั้งคู่เลย
1: ตั้งแต่เล่มที่6ละ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็รอบบ่ายเวลาบ่ายสามนะคะวันแรกวันที่25มิถุนายนจะแจกต้นหูเสือด่างนะคะใช้บำรุงปอดแก้ไอได้
0: อันนี้ทั้งกินทั้งโชว์เลยนะหูเสือด่างเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อยากได้เหมือนกันนะคะเนี่ย26มิถุนายนนะคะแจกต้นแป๊ะตำปึงอ
0: ัน
1: นี้ก็เคยได้ยินมานานแล้วช่วย คุมน้ำตาลคุมความดันนะคะ
0: ครับ
1: 27มิถุนาแจกพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังนะคะใช้ตำแก้ผื่นแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยเริมงูสวัสดได้นะคะแล้วก็28มิถุนายนวันสุดท้ายแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรช่วยดับร้อนในปอดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรชิมฟรีตลอดงานนะคะมีชาตีผลาชาขิงมะขามป้อมคอมบูชาตีผลาน้ำอัญชันชาหูเสือนะคะแล้วก็มีสินค้าลดราคาพิเศษนะคะเช่นอภัยบี1กระปุกแถม1แผงนะคะมัสกูสเปรย์เหลือขวดละ100ถ้าซื้อ3ขวดนะนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มแล้วก็เซรั่มบัวไผ่ข้าวแล้วก็อภัยพอลูชิลนะคะลด 20% นะคะแล้วก็ในส่วนของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮอ 11-12 นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีตัวบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่ไปแจกเล่มที่16
0: นะ
1: จะเป็นสมุนไพรป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็คิดว่าน่าจะเป็นสมุนไพรรวม
0: ๆที่
1: เราหยิบยกมาใช้ในการดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้อะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เห็นเนื้อหาในนั้นนะคะน่าจะพิมพ์สดๆร้อนๆแล้วก็ไปงานเลย
0: ก่อนงาน2วันอาจจะเสร็จพอดีครับผม
1: ค่ะแจกวันละ200เล่มรอบ11โมงกับรอบบ่าย3เนาะก็แบ่งเป็นรอบละ100เล่ม
0: 2รอบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีแจกต้นไม้พันธุ์สมุนไพรคัดพิเศษนะคะวันละ300ต้นแบ่งแจก150ต้นตอนเช้า10โมงแล้วก็อีก150ต้นตอนบ่าย2
0: บ่าย2ใช่ใช
1: ่ก็วันที่2กรกฎาคมจะแจกต้นหอมแซ่นะคะหอมแซ่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากทางเหนือหรือเปล่านะคะก็เป็นยาแก้หวัดคัดจมูกนะคะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมแจกรังจืดนะคะ
0: รังจืดน้องทะเลของดี
1: นะว่าเป็นพันธุ์หรืออะไรนะคะ
0: เป็นพันธุ์ที่เอามาจากหนองทะเลครับมันจะเห็นดรต้องบอกว่าสารสำคัญจะสูงพันธุ์นี้ครับผมดอกจะเข้มครับ
1: แสดงว่าพี่ต้อมน่าจะคัดกรองมาแล้วนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็วันที่4กรกฎาคมแจกพลูนะคะแจกใบพลู
0: ลงยาพลูลงยา
1: ใช้ขับลมหรือใช้รักษาโรคผิวหนังนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็อันสุดท้ายแจกต้นกะเพราป่
0: าก
1: ะเพราป่าจริงๆกะเพราป่าเนี่ยมันจะหอม
0: กลิ่นจะฉุนกว่าก
1: ว่าใบกะเพราปกติ
0: กลิ่นจะแรงกว่า
1: เป็นยาดีกว่านะคะแล้วก็กะเพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้คลายเครียดได้ดีนะคะแล้วก็แค่ขยี้ใบแล้วดมอ่ะ
0: ก็ชื่นใจ
1: ใช่ใช่คือปีที่แล้วหนูอยากได้มากแต่หนูก็ไม่ได้กะเพราป่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตัวเพชรสังฆาต 100% นะคะที่ใช้ดูแลกระดูกข้อนะคะแล้วก็ยาแก้มะขามป้อมสุดไสยหวานนะคะก็สุดเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กันแดดตัวใหม่นะคะอันนี้ก็ไอ้ตอนหลังนี่คือเป็นงานมหกรรมนะคะก็ไปเจอที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะ
0: แล้วก็ไปเจออาจารย์อาได้เลยนะครับอยู่ทุกวันครับขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะครับพักเสียงนิดหนึ่งจิบน้ำก็ต้องบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับแฟนคลับอภัยภูเบศถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮอ11ฮอ12เดินทางสะดวกนะครับขึ้นทางด่วนก็ลงที่เมืองทองเลยก็ได้นะครับทั้งรถไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะไม่มีนะครับมีรถไฟฟ้าผมไม่แน่ใจมีรถประจำทางผ่านด้วยนะครับก็สถานที่เรียกว่าเหมาะสมนะที่จะลงที่จอดรถก็หลากหลายนะครับเจอกันนะครับผมเองก็จะไปสัก2วันน่าจะไปวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่แน่ใจเพราะว่าติดงานเลี้ยงรุ่นอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ได้ไปวันอาทิตย์อาจจะไปวันศุกร์กับเสาร์2วันนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้ว เดี๋ยวผู้ฟังที่มีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกาสดีนเปลือกมังคุดของแผ่นพระเวทซึ่งผมซื้อติดบ้านไว้เลยนะติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเวลามีแผลเนี่ยโอ้ดีจริงนะดีต้องบอกว่าดีจริงใช้แล้วสมานแผลดีฆ่าชงฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่แสบด้วยนะไม่ค่อยแสบอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเหมือนเดิมสำหรับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับอภัยภูเบศนะครับ022900473นะ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
10: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ1112สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: โอเคครับไม่ควรพลาดนะแฟนคลับอภัยภูเบศเจอกันนะไม่ใช่มีเฉพาะอภัยภูเบศคุณผู้ฟังครับเต็ม2ฮอเลยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนมาจากทั่วประเทศแล้วต้องบอกเป็นมหากรรมสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้นเดือนหน้าเจอกันนะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: พัชโนสายจะตัดแล้วค่ะอยากจะถาม
1: เธอเนี่ยถามได้เลยอ้าวทำไมสายมันรีบตัดจังเกิดอะไรขึ้นโทรใหม่ครับโทรใหม่สายตัดเพราะว่าเงินหมดป่ะต้องเติมเงินใหม่อ่ะโอเคครับถ้าโทรได้โทรนะฮะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คำปรึกษานะฮะส่วนท่านอื่นที่รออยู่ก็เชิญครับ02-290-0473ครับสายนี้จากไหนครับ
2: จากพี่ทิพย์ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพี่ทิพย์จากมาเลเซียเชิญพี่ทิพย์มีอะไรเชิญเลยครับ
2: เดี๋ยวมังคุดดีจริง
3: ค่ะขอบคุณค่ะเคยมีประสบการณ์ยังไงคะ
2: ค่ะก็โดนน้ำร้อนลวกก็เคยเอาเปลือกมังคุดมาฝันแล้วก็แช่แอลกอฮอล์เก็บไว้โดนน้ำร้อนลวกเอามาทา2วันก็แห้งหายไปเลยค่ะ
1: ครับใช้แอลกอฮอล์แช่เหรอ
2: ใช่ใช้แอลกอฮอล์แช่
1: แอลกอฮอล์ก็ต้องใช้ต้องระวังนิดนึงเพราะแอลกอฮอล์มันก็จะกัดผิวไม่ใช่ไหม
3: คลายเคืองได้ในบางแห่ง
1: คร
3: ับ
1: ผมคร
3: ับ
1: คร
3: ับ
1: โอเค
2: มัน
1: เจือจาง
2: ด้วยน้ำด้วยมันใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่ได้เจ
1: ือ
2: จางเป็นน้ำ
1: โอ้ก็ทำเองใช้เองด้วยเนาะดีจังเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเพราะว่าที่บ้านมันมีมังคุดเนี่ยก็เก็บมาปอกเปลือกข้างนอกแล้วก็ฝันตากไว้ให้แห้งเก็บเอาไว้ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พึ่งพาตัวเองครับขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยครับแบ่งปันความรู้กันโอเคครับสมัยเด็กๆผมก็เห็นพอแก่แม่แก่เขาเอ๊ะเขาร้อยเปลือกคุณไปทำอะไรอ๋อประโยชน์เยอะครับช่วยปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามอาจารย์ได้เลยครับเชิญครับคุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับ
4: ไม่ต้องฟังวิทยุครับ
1: คุยทางโทรศัพท์ครับ
5: ครับ
1: เชิญเลยครับ
5: ครับไอ้ยาเปลือกมังคุดนี่เป็นน้ำหรือเป็นครีมคะ
3: เป็นน้ำค่ะเป็นน้ำสารสกัดใช่ค่ะ
1: เหมือนทิ้งเจออะไรพวกนี้เป็นน้ำเหมือนทิ้งเจอครับ
5: อ๋อแล้วทาแผลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
3: แผลสดแผลเลื้อรังค
1: ่
3: ะ
1: ได้หมดเลยแผลกดทับก็ได้ครับ
3: ใช่แผลกดทับก็ได้
5: คือบางทีมันเป็นเม็ดๆขึ้นมาผุพองขึ้นมาเฉยๆนะคะทาได้ใช่ไหมคะคือไม่ทราบว่ามันสาเหตุจากอะไร
1: เป็นเม็ดผุพองแต่ไม่ได้เป็นแผลใช่ไหม
5: มันก็เป็นแผลเหมือนเป็นแผลค่ะ
3: ก็ลองดูได้นะมีคนเคยทาแล้วยุบเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นตุ่มขึ้นมาเวลาเจอฝุ่น
5: อ่
3: ะอันนี้คืออ่านรีวิวเจอนะแต่ว่าก็ลองดูได้เพราะว่าการใช้ยาทาภายนอกเนี่ย
1: มัน
3: ก
1: ็ไม่ค่อยอันตราย
3: ใช่ค่ะมันก็มีฤทธิ์สมานฝาดลดอักเสบอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทาไป 2-3 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพยายออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ
1: ต้องดูเหตุโดยว่าเหตุที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเหตุมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงกับเหตุก็ใช้สมุนไพรก็ตรงก็ได้ผลครับ
5: มันไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ
1: ลองได้ครับ
5: ขึ้นมาเป็นเม็ดแดงๆนะค่ะ
1: เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับ
5: เม็ดเล็กๆค่ะ
1: เหมือนผดอ่ะเหรอ
5: คะ
1: คล้ายๆผดอ่ะเหรอ
5: มันใหญ่กว่าผดนิดนึงคล้ายๆเหมือนก็จะเป็นไอ้อะไรอีสุปอีไตอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่อีสุป
1: ไม่ไม่ไม่แตกก็ทาได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ลองทาได้ใช่ไหมครับ
3: ก็ลองทาได้
1: ลองทาได้ครับลองทาได้เลยครับ
5: นะคะแล้วถ้าสั่งซื้อนี้สั่งซื้อที่ไหนคะ
1: อ๋อหลายทางครับสั่งออนไลน์ก็ได
3: ้ค่ะสั่ง
5: ออนไลน์
1: โทรศัพท์ก็ได้ตัวแทนจำหน่ายก็ได้ครับ
3: ลองดูในเน็ตก็มีนะคะ
1: ในShopee Lazada ได้หมดเลยมีหมดครับเสิร์ชเลยก็ได้ว่ากาซิดีนเปลือกมังคุดอภัยภูเบศกาซิดี
5: น
1: เปลือกมังคุด
5: มันในโทรศัพท์พี่นี่มันมีของอภัยภูเบศนะคะแต่มันไม่มีที่พูดเลย
3: อ๋อหมายความว่าต้องทักถามแอดมินดูก็ได้ค่ะ
5: มันไม่มีที่จะพิมพ์ถามอะไรอะค่ะก็จะขึ้นอะไรมาเรื่อยๆไม่ทราบจะกดตรงไหน
1: สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ
5: ทางโทรศัพท์ตรงไหน
3: ลูกหลานช่วยดูให้ไหม
5: ยังไม่ได้ถามเลยครับ
1: เอาเบอร์โทรศัพท์ไปดีกว่านะ02
5: 02ค่ะ
1: แล้วก็02
5: 02ค
1: ่
5: ะ
1: 877
5: 877
1: 10 10
5: ค่ะ
1: 02 02 877 10นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางเป็นเบอร์กลางก็สามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้แต่ว่าต้องกดต่อถ้าสั่งซื้อต้องต่อ2นะครับ
5: สั่งซื้อต่อ2ใช่ไหม
1: เขาจะมีคอมพิวเตอร์แจ้งมาฟังแล้วก็ฟังตามแล้วก็กดตามคอมพิวเตอร์เอาเบอร์เดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงฝ่ายขายเวลาหาไม่ค่อยเจอนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึง
3: ถามคำถามรอเลยก็ได้ค่ะ
1: มีคำถามไหมมีคำถามไหม
5: คือถ้าถามอาการอย่างอื่นได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
3: ได้ค่ะ
1: ได้เบอร์แล้วเบอร์แล้วจดก่อนจดเบอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยถาม
5: ค่ะ
1: 086
5: 086ค่ะ
1: 563
5: 563ค่ะ
1: 1123
5: 1123ค่ะ
1: 086563 1123โทรไปฝ่ายขายได้เลยนะครับคำถามเลยครับเชิญครับ
5: ยังพี่ไม่รู้ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะคือพอช่วงบ่ายๆแล้วมันมีน้ำลายสอมันออกมันไม่ใช่ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากที่กระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะแล้วต้องวนทิ้งอยู่เรื่อยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะ
3: น้ำลายสอช่วงสายๆเหรอคะ
5: ค่ะบางทีก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นน้ำลายออกมาต้องบ้วนทิ้งตลอดนะคะคือไม่ได้ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากกระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะ
3: มีกินยาอะไรอยู่ไหมคะ
5: กินยาก็มียาความดันยาไขมันนะคะ
3: แต่ว่าเป็นยาที่กินมานานแล้วใช่ไหมคะ
5: อ๋อใช่กินมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่กินก็ไม่เป็นนะครับเพิ่งมาเป็นระยะหลังๆนะคะ
3: อ๋อแต่ไม่มียาพวกแบบว่าพากินสารหรือยาทางโรคสมองใช่ไหมคะมีไหม
5: อ๋อไม่มีครับยาสมองนี่มันเป็นอาหารเสริมของนายแพทย์ด้านสมองนะคะที่พี่เคยซื้อมาทานเป็นยาบำรุงสมองแบบเสริมและอาหารเสริมสมองนะคะเป็นยาของนายแพทย์ด้านสมองโดยตรงนะคะ
3: แล้วก็คือกินมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นเหมือนกันเนาะถูกไหมคะเพิ่งมาเป็น
5: ค่ะใช่ไหมค่ะ
3: ทีนี
5: ้คือ
3: มีใส่ฟันปลอมอะไรอยู่ไหมคะ
5: หมอใส่ค่ะ
3: คือมันก็พูดยากนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการระคายเคืองในช่องปากที่น้ำลายมันพยายามแบบถูกกระตุ้นหลั่งออกมาเพื่อแบบลดการระคายเคืองก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทีนี้คนไข้มีอาการทางกระเพาะทางกรดไหลย้อนอะไรบ้างไหมคะ
5: หมอเคยเป็นบ่อยค่ะกรดไหลย้อนนะคะเพราะว่าชอบทานข้าวแล้วก็ชอบนอน
1: เคยเป็นกรดไหลย้อนอยู่ด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ก็อาจจะลองปรับพฤติกรรมดูอะค่ะว่าเราอย่าไปกินอิ่มเกินนะคะแล้วก็กินแล้วอย่าเพิ่งนอนเลยแล้วก็อย่ากินดึกเพราะว่าบางทีอะน้ำลายมันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายที่จะเจือจางกรดอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันในคนไข้กรดไหลย้อนบางคนค่ะ
5: นะคะตอนนี้พี่ก็เลยกินพยายามกินแอลเอ็กกินไอ้การ์ดิทคอนกินยารักษาโรคกระเพาะอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่เห็นดีขึ้น
3: คือถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแล้วอาการน้ำลายที่ว่ายังอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนทีนี
5: ้
3: กรดไหลย้อนเนี่ยจริงถ้ายาไม่ดีขึ้นยังไงเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมให้เคร่งครัดขึ้นนะคะ
5: หมอค่ะมันเกี่ยวกับโรคกระเพาะไหมคะ
3: มีโอกาสที่จะเกี่ยวกัน
1: อาจจะเกี่ยวได้ครับ
5: หมอค่ะ
1: ครับผม
3: ก็อย่ากินเปรี้ยวมาก
1: ดูอาการไปก่อนเนาะดูอาการไปแล้วสังเกตอาการไปลองดูพฤติกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วจะค่อยๆดี
5: ครับ
1: เนาะมาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาเพิ่มใหม่เพิ่มเติมนะครับ
5: ค่ะ
1: โอเคครับ
5: ค่ะขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะก็โรคแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเนาะอาจารย์เนาะ
3: ค่ะแต่อาจจะรำคาญใช่อ
1: าจจะรำคาญหน่อยก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าก็ลองดูว่าน่าจะมาจากโรคอะไรเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
4: ค่ะอยากถามว่าไออะค่ะไอมันไอนานอะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไอนานเนี่ยเราจะกินยาอะไรดีคะไปหาหมอแล้วหมอจัดยาให้ก็ไม่หายค่ะมันมี
3: คนไข้
4: มีแบบ
3: นะมีอะไรคะ
4: มีแบบไอมันไม่ออกอะค่ะมันเหนียวเหนียวอยู่ในลึกๆของคอค่ะไอออกมาหากออกมามันก็เหนียวเหนียวอยู่ตรงนั้นอะค่ะมันไม่ค่อยออกค่ะ
3: อ๋อค่ะ
1: เสลดอยู่ด้วยก
3: ันก็น่าจะมีเสมหะที่ร่างกายมันสร้างออกมาตลอดเวลามันก็เลยเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะไอเอาเสมหะออกมาม ันประมาณนั้นไหมคะ
4: ค่ะแล้วมันเรียรังมาเป็นเมื่อนานมาเป็นปีอะค่ะ
3: ทีนี้คนไข้ไม่ได้กินยาลดความดันอะไรอยู่เนาะมันจะมีตัวนึงที่ทำให้ไอ
4: ไม่มีค่ะไม่กินยามีแต่แล้วนอนหลับ
3: แล้วมีโรคกรดไหลย้อนไหมมีโรคกรดไหลย้อนกระเพาะไหมคะ
4: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีเหมือนกัน
1: ภูมิแพ
3: ้ทีนี้ยาแก้ไอที่คนไข้กินนะคะเรียกได้ว่ากินมาครบทุกอย่างหรือยังเช่นพวกยาละลายเสมหะเม็ดฟูเงี้ยค่ะเคยลองบ้างยังคะ
4: ลองแล้วค่ะคุณหมอสั่งไปให้ไปซื้อร้านขายยาข้างนอกแต่ข้างในโรงพยาบาลไม่มี
3: ค่ะแล้วดีขึ้นไหมคะ
4: มันก็ดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้น
3: ทีนี้คนไข้อาจจะต้องลดการกินหวานด้วยเนาะเป็นคนแบบกินขนมกินหวานกินอะไรอย่างงี้ไหมคะหรือกินของกรอบๆ อ่ะ
4: เราไม่กินข้าวอ่ะอย่างนั้นมีแต่นานๆที่จะกินหวานค่ะ
3: คือบางทีถ้าเรากินแป้งแบบที่มันเป ็นน้ำตาลเป็นของหวานเยอะๆค่ะกินบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเรามันสร้างเสมหะขึ้นมาได้ค่ะอาจจะช่วงอายุเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดพวกของหวานแล้วก็ของมันของทอดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยาทางสมุนไพรเนี่ยก็ใช้เป็นยาลดเปรี้ยวเพื่อละลายเสมหะเช่นถ้าเป็นเชิงอาหารก็เป็นพวกสับปะรดที่ไม่หวานจัดที่ไม่หวานฉ่ำอะนะคะก็ลองกินดูได้หรือว่าถ้าเป็นตัวยาของไพบูเบตก็จะมีตัวสเปรย์พ่นคอจากฟ้าไรโจนตัวยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะที่ลองดูได้แต่ถ้าแบบว่าลองไปแล้วขวด2ขวดไม่ดีขึ้นจริงๆมันจะมีพวกยาตำรับพวกปราสาทมาแว้งพวกตีผลาพวกเนี้ยก็ลองพิจารณาเป็นลำดับขั้นในอนาคตได้ค่ะ
4: เจ้าแล้วขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่จะสั่งซื
1: ้อ
4: ยา
1: เมื่อกี้ไม่ได้จดใช่ไหม
4: ไม่ได้จดค่ะ
1: ไม่ได้จดเอาเบอร์เอาปากกามาจดใหม่นะครับ
4: ค่ะ
1: จดพร้อมยัง
4: ค่ะ
1: 02
4: 02
1: 02
4: 02
1: 877
4: 877 10
1: ผมทวนยาวๆนะ0202 877 10ตรงนะ
4: จ้า
1: อีกเบอร์นึงครับ086
4: 086
1: 563
4: 563
1: 1123ครับ
4: 1123
1: ครับโทรไปที่ฝ่ายขายต้องการตัวไหนก็แจ้งได้เลยนะครับโอเคครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับสุดท้ายครับมีเวลาอีกประมาณสัก2นาทีต้องด่วนๆนะต้องคำถามต้องไม่ยาวมากนะครับมาเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับมาท้ายสุดท้ายครับเวลาจะหมดรีบถามเลยครับถามได้เลยครับเวลาจะหมดครับ
6: ฮัลโหลเนื้อมังคุดอ่ะมีประโยชน์ไหมทำไมบอกกับเปลือกมังคุดอย่างเดียว
1: เอาเนื้อมังคุด
3: ค่ะก็มังคุดจริงๆตัวผลมันก็ถือว่าเป็นผลไม้ริดเย็นนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินนะคะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีน้ำตาลด้วยอ่ะนะคะก็กินตามความเหมาะสมคือมันไม่ได้ถูกใช้ในเชิงยาเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเชิงอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าช่วยขับถ่ายได้บ้างมีกากใยเล็กน้อยค่ะก็น่าจะประมาณนี
6: ้ประโยชน์ของมันมีพอๆกับเปลือกไหมเนื้อกับเปลือก
1: เพราะคนละแบบครับมันคนละแบบเปลือกมันเป็นยาม
3: ันไม่ได้ฝาดเนาะเพราะนั้นฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับตัวเปลือกค่ะ
1: เปลือกเนี่ยเอามาทำยาแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยเป็นผลไม้ก็พวกมีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกนี
6: ้คร
1: ับ ครับก็เหมือนผลไม้ทั่วไป
6: ครับผม
1: ครับ
6: งานที่3ย่านนิทราวันไหนบ้างนะ
1: วันที่25 26 27 28ปลายเดือนครับเริ่มวันที่25ครับ25 26 27 28ครับ
6: ศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์ประมาณนั้นครับโอเคเจอกันนะคะจะไปเปิดบูธแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยโอเคนะครับหมดเวลานะ
6: ก็โอเคขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
3: ค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลาย น้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
12: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
8: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
13: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายการสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี้
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1-1ขณะที่เฮติ แพ้สกอตแลนด์0-1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียอาริซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสคุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์โดยมี

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมริเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 นถึง 6:00 โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงาม

าธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสาระโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้วก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้าย
ให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้วกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจําเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหูสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหูสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจคบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามาก
ย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมควบคู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปคบคิดข้อธรรมนั้นเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลและก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลศิษย์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นเนี่ยก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะ
จะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ยจะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยทยาสายใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลย
นะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2 อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองโดยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อห
าทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนๆนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะบลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทำนองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ย6 ทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20 กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความพลุนพลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญโดยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี้ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหา
ความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะยังความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก็ล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง 5 ทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนยันใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวัง3ทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี่ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่า
ควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่ห้าประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นนะสละปุตตทานเป็ดสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละนี่จะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขนะมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละ
สาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆอะไรที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตโดยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าลูกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบารดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติ
เป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความที่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่20เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เวลา 9 นาฬิกา 35 นาทีรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยเวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยดำทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ธชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ญาติโยมก็อยากได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็ไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆแล้วก็ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นพุทธภาษิตที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเรียกว่าธรรมะบทนี้เรานำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้สุภาษิตบทนี้เช่นเดียวกันทุกคนนั้นพึงรู้และก็พึงปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้ตามหลักภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากดังนี้สาธุชนทั้งหลายการที่บุคคลจะทำที่พึ่งแก่ตนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนโดยการนำตนให้เป็นที่พึ่งของตนใดนั้นเนี่ยเราต้องอ่านตนเองออกบอกตนเองได้แล้วก็ใช้ตนเองเป็นมันพิจารณาตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องเสียหายในเรื่องใดบ้างที่เราจะพึงแก้ไขต้องคอยบอกคอยเตือนต้องคอยบอกคอยเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะสามารถรู้ข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเองได้เท่ากับตัวของเราถ้าคนอื่นว่ากล่าวตักเตือนบางทีตัวเราเนี่ยผู้ถูกตักเตือนเองก็ไม่ชอบใจว่างั้นนะทั้งตัวผู้เตือนเองก็ไม่สบายใจด้วยทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจทั้งสองฝ่ายดังนั้นทางที่ดีนั้นญาติโยมบุคคลจึงต้องเตือนตนเองโดยตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญดังคำประพันธ์ที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนเตือนตนให้พ้นภัยในภาวะสังคมเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายต่างฝ่ายต่างก็มุ่งหวังที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้มีความปลอดภัยหรืออยู่รอดในยุคสมัยปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคมในญาติโยมต้องมีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เป็นการทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนด้วยเพื่อใ
มีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะนะซึ่งในที่นี้อยากให้เราได้พิจารณาถึงหลักธรรมอยู่4ประการด้วยกันนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการพึ่งพาอาศัยตนเองหรือว่าอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนะเพราะการที่เราเนี่ยนำหลักคำสอนไปเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งก็คือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบสองประหยัดแล้วก็อดออมสามมีระเบียบในตนเองแล้วก็เคารพกฎหมายบ้านเมืองสี่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรารู้เท่ารู้ทันนะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราก็ปรับตัวนะปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้พูดถึงในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบนี่ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะโยมนะความขยันในที่นี้ก็หมายถึงความบากบั่นการที่เราไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรามีความอดทนทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความยากลำบากไม่ถอยหลังมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเพราะการงานทุกอย่างย่อมมียากมีลำบากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่มีอะไรง่ายจนเกินไปไม่มีอะไรยากจนไม่สามารถที่จะทำได้มันก็มียากมีง่ายนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็อดทนเอายิ่งเป็นการงานที่มีค่ามีความสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงต้องอาศัยความเพียรเข้ามาประคองจิตใจของเราเนี่ยให้มีความขยันหมั่นประกอบกิจการงานให้ก้าวไปข้างหน้านะมีความองอาจแกล้วกล้าแล้วก็อดทนนะเพียรระวังไม่ให้ความชั่วให้เกิดมีในตนนะเรียกว่าความชั่วใดที่มีอยู่ในจิตใจหรือในสันดานของตนเราก็เพียรละความชั่วนั้นให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็รักษาความดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปความเพียรเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและก็อนาคตนะดังพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือคนขยันหมั่นเพียรย่อมที่จะหาทรัพย์ได้นะเพียรใหญ่อยู่4ข้อนะ1สังวรประทานก็คือระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้น2ประหารประทานเพียรละบาปถ้ามีบาปเกิดขึ้นเราก็ละด้วยการไม่กระทำเพิ่ม3ภาวนาประทานก็คือให้เราเนี่ยสร้างสมคุณงามความดีนะที่พึงเกิดพึงมีอะไรที่เป็นความดีพึงสร้างได้เราก็สร้างแล้วก็อนุรักษณาประทานก็หมายความว่าเมื่อเราสร้าง

เอาไว้อย่าให้เสื่อมเนี่ยเรียกว่าเราต้องรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ไปเรื่อยๆมีความขยันหมั่นเพียรในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้จึงอยู่ญาติโยมการงานที่ดีมีประโยชน์นั้นเนี่ยทำได้ยากไหนจะต้องตรักตรำลำบากทุ่มเทความรู้แล้วก็ความสามารถเข้าไปประกอบด้วยไหนจะต้องใช้สติปัญญาอันรอบคอบพินิจพิจารณาดีชั่วถูกผิดชนิดใดนายจะต้องประกอบกิจการงานให้ถูกกาลสมัยแล้วก็เหมาะแก่ฐานะแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็ถิ่นฐานนะเพื่อให้การงานนั้นเนี่ยสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหวังนะนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องใช้ความมานะความพยายามนะต่อต้านอุปสรรคอันตรายต่างๆที่จะพึงมีที่เป็นเหตุให้ทิ้งขว้างทำให้การงานเสียหายดังนั้นเนี่ยบุคคลจึงต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะจึงจะช่วยให้การงานที่เราทำนั้นเนี่ยสำเร็จมีผลดีและก็เป็นประโยชน์ด้วยหากบุคคลไม่ยอมรับโทษความผิดเสียหายรับแต่ส่วนที่ดีมีคุณการงานก็จะอากูลข้างๆมีความผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ใคร่ครวญให้ดีซิก่อนนะจึงทำนะมีความมั่นใจแล้วก็มีใจรักแล้วก็ทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถของเราด้วยการงานจึงจะสำเร็จผลตามที่เราต้องการนะมีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราก็ใคร่ครวญเสียก่อนนะเรียกว่าพิจารณาให้ดีดังสุภาษิตที่ว่านิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าดังนี้นี่ก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่เราอย่ารับแต่ชอบอย่างเดียวแม้บางทีมันผิดพลาดเราก็รับผิดแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันให้เกิดความผิดซ้ำหรือว่าเกิดความเสียหายในวันข้างหน้านะตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าความขยันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องขยันไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำด้วยเรียกว่ารับทั้งผิดแล้วก็รับทั้งชอบนะประการต่อมานั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการประหยัดแล้วก็อดออมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันในญาติโยมถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมนะได้มาเท่าไหร่เราก็พิจารณาถึงการจับจ่ายใช้สอยนะตรงนี้แหละจะทำให้เราเนี่ย อยู่ได้นะโดยที่ไม่เดือดร้อนจนเกินไปถ้าทำอะไรเกินตัวหรือมีความไม่พอดีเกิดขึ้นถึงตอนนั้นเราจะลำบากเราจะเดือดร้อนคำว่าประหยัดและอดออมนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยความเหมาะสมคือพอดีนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายแล้วก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักประมาณนะเรารู้จักประมาณตนเองด้วยความประหยัดตามควรแก่ฐานะไม่ใช่ว่าจ่ายเกินความจำเป็นนะควรงดเว้นของฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะก็จะช่วยลดรายการใช้จ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องรู้จักอดออมเก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในคราวที่มีความจำเป็นดังเช่นสุภาษิตที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานก็ประมาณนี้รู้จักอดออมรู้จักประหยัดว่างั้นหากไม่รู้จักรักษาอดออมทรัพย์ที่เราหามาได้ก็ไม่คงอยู่แล้วก็เพิ่มพูนได้นะการรักษานั้นก็คือการรู้จักเก็บงำนะการรู้จักทำให้เผล็ดผลรู้จักเสียดายแล้วก็รู้จักบูรณะสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้คืนดีรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยนะต่อมาก็คือนั้นโยมญาติทั้งหลายการรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนั้นเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้เกิดความอบอุ่นใจทั้งยังช่วยเชิดชูฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความนิยมนับถือของคนทั่วไปผู้ไม่ยากจนขาดสนทรัพย์ชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตที่ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่าเมื่อมีเงินทองแล้วย่อมทำให้คนเนี่ยนับถือถ้าจนเงินทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหมือนกับห่างไกลจะเจริญ

จะประสัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีนะมีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามดังนั้นการมีทรัพย์จึงเหมือนกับมีแก้วสารพัดนึกการประหยัดและก็อดออมจึงมีความสำคัญอย่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายก็พยายามนะอดออมก็แล้วกันแต่ไม่ถึงขนาดตรณีที่เหนียวคนประหยัดคนอดออมคนมัธยัสถ์ไม่ได้หมายถึงว่าคนตนีนะโยมนะคนตนีก็คือคนที่ไม่กล้าที่จะเสียสละไม่กล้าที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นนะเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะโยมนะอะไรที่พอที่จะแบ่งปันอะไรพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันได้ก็ไม่เอื้อเฟื้อว่างั้นนะประโยชน์ตนเอาประโยชน์เขาเนี่ยไม่ช่วยก็ประมาณนี้นั้นคนตนีกับคนประหยัดนั้นต่างกันนะเหมือนกับโยมพ่อโยมแม่ประหยัดมัธยัสถ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะถ้าใช้ใจแบบฟุ่มเฟือยติดอบายมุขอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะคนที่ติดอบายมุขเนี่ยกล้าได้กล้าเสียกล้าหมดตัวด้วยนะหมดทุกอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวสำหรับคนที่ลุ่มหลงในเรื่องของอบายมุขนะใจถึงว่างั้นนะแต่ว่าคนที่ประหยัดเนี่ยก็รู้และก็มีเหตุมีผลว่ามีเงินประมาณนี้เราพึงใช้จ่ายอย่างไรและนึกถึงอนาคตของลูกหลานอยู่ตลอดเวลานะเลยทำให้ประหยัดได้ไม่ฟุ่มเฟือไม่ฟุ่มเฟือยนะส่วนคนตนีก็ไม่ช่วยเหลือใครอะไรประมาณนั้นประการต่อมานั้นก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็เคารพกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนิยมนะเพราะเป็นคุณเครื่องป้องกันรักษาตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนอกจากนี้ญาติโยมยังเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชนด้วยหมู่คณะแล้วก็สังคมประเทศชาติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นๆเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นพระราชบัญญัติหรือคำสั่งก็ดีกฎระเบียบต่างๆก็ดีหรือแม้แต่จารีตประเพณีในถิ่นต่างๆเป็นต้นนะซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปนะก็ถือว่าเป็นวินัยแล้วก็เป็นกฎหมายของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นนะญาติโยมชาติที่เจริญได้นั้นเนี่ยก็เพราะประชาชนในชาติมีวินัยเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต่างก็มีระเบียบวินัยเป็นหลักการปฏิบัตินะไม่ล่วงละเมิดไม่เพิกเฉยดูดายไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ของกันและกันนะนั่นก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็ระเบียบวินัยมีในที่ใดญาติโยมความสะดวกสบายความสวยงามก็มีในที่นั้นระเบียบวินัยมีในบุคคลใดความดีความงามก็มีอยู่ในบุคคลนั้นดังนั้นเนี่ยการมีระเบียบวินัยและก็การเคารพกฎหมายจึงเป็นปัจจัยแห่งความดีงามและก็ความสุขความเจริญแก่ตนหมู่คณะตลอดทั้งประเทศชาติตลอดไปคุณธรรมประการต่อมาก็คือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้ง3เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดมาและแต่ละสถาบันต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือชาติจะมั่นคงและก็มั่งคั่งได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันทนุบำรุงรักษาด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์และก็กำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถบำรุงและก็พัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีไม่เอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะจัดว่าเป็นพลังอันสำคัญที่จะป้องกันคุ้มครองประเทศชาติของเราเนี่ยศาสนาก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมของคนในชาติโยมญาติทั้งหลายในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีภัยนะก็อยากให้เราพุทธศาสนิกชนช่วยกันดูแลปกปักรักษาพระศาสนาอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าช่วยกันดูแลในสิ่งที่ดีให้คงดีต่อไปเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาในพระศาสนาเราพึงรักษาพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องของกาลเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลไปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่ศาสนาของเราก็จะคงอยู่ต่อไปเป็นมรดกอันสำคัญยิ่งสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังนะในยุคเราสมัยเราก็ช่วยกันรักษาพระศาสนาช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนายามใดที่พระศาสนามีภัยเราชาวพุทธเราจะหลับไหลไม่ได้เราก็ต้องตื่นนะเรียกว่าตื่นมาช่วยกันดูแลช่วยกันรักษา
นะในสิ่งที่ไม่ดีก็ขจัดปัดเป่าไปในส่วนที่ดีก็รักษาให้คงอยู่ต่อไปแล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นสถาบันพระศาสนานี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราชาวพุทธในญาติโยมนะเรามีความเคารพนับถือในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ารัตนะทั้ง3ประการเนี่ยเป็นที่พึ่งของเรานะเราก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วก็ดูแลรักษาพระศาสนาช่วยกันดูแลสืบต่อไปแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็นับว่าเป็นสถาบันที่สำคัญนะที่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วก็ปกป้องคุ้มครองชาติและศาสนาพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีตามหลักคำสอนทางศาสนานั้นคุณธรรมเหล่านี้ยมญาติทั้งหลายคือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบความประหยัดอดออมความมีระเบียบวินัยก็ความเคารพกฎกติกาของบ้านเมืองมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรมเหล่านี้ถ้าบุคคลมันฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนแล้วก็จะทำให้มีภูมิต้านทานสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ฝืดเคืองมากนักเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้นั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในที่สี่สถานคือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลานะไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าไปประมาทในเรื่องของการเวลาวันนี้เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปวันใหม่ก็จะเข้ามานั้นทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีค่ามีความหมายสร้างสมคุณงามความดีต่อไปไม่ประมาทในเรื่องของวัยก็คือรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากเมื่อเรามีการศึกษามีความรู้มากนะก็สามารถที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้วัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานฐานะครอบครัวให้สุขสบายส่วนวัยสุดท้ายก็ให้มุ่งมั่นไปในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้านะดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยวัยเหล่านี้อย่าไปประมาทกันละกันสร้างสมคุณงามความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ประมาทในการทำงานนะทำงานในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องมีการมีงานทำมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทำนะไม่เฉพาะแต่พ่อค้าแม่ขายญาติโยมชาวนาชาวไร่หรืออาชีพอื่นๆเราก็จัดทำเรียกว่ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกวันเช็คเช่นเดียวกันเหนื่อยตอนไหนก็ค่อยพักตอนนั้นตราบใดที่ยังไม่เหนื่อยก็ทำมาหากินหรือประกอบสมาชีพต่อไปนั้นเราไม่ประมาทในเรื่องของการงานมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านทำมาหากินต่อไปรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคบคนหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนี่แหละสำคัญนะโยมนะให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับไปชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นแหละญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ย
ปลี่ยนผันได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางคนเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังมีผู้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสัตฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.5 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

สวัสดีครับตั้งแต่ช่วงนี้ครับตีห้าครึ่งเป็นต้นไปจนถึง6โมงเช้าทุกๆวันเสาร์นะครับรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.กับผมธัญญาประวันรำและก็คุณตินฤทธิชัยโคตรประโคนนะครับวันนี้มาควบคุมเสียงให้ก็จะไปบอกเล่าหรือว่ามาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังที่ตื่นตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับสว่างแล้วครับท่านผู้ฟังครับตีห้าครึ่งเนี่ยบรรยากาศแต่เช้าๆเนี่ยดีเหลือเกินนะครับดีเหลือเกินสวัสดีไปยังท่านที่เป็นผู้ร่วมจัดรายการกับผมนะครับคุณพี่บุญเรียนที่รักคุณบรรเทาสำรันใจและก็ท่านผู้ฟังที่ฟังทางหอกระจายข่าวท่านผู้ฟังที่อาจจะตื่นขึ้นมาแล้วฟังแต่เสียงนอนฟังก็ดีนะครับหรือไม่ท่านที่อาจจะฟังสัญญาณการถ่ายทอดโดยท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่เป็นเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่คือรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.ทุกเช้าวันเสาร์ท่านฟังครับหลังจากที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์มหานิมิตเนี่ยท่านกลับไปยังกุฏิของท่านแล้วนะครับผมก็จะมาทำหน้าที่นะครับก็มีบ้างครับเป็นบางช่วงในช่วงจังหวะที่อาจจะมีภารกิจก็อาจจะไม่ได้มาแต่ 99% นะครับเป็นรายการสดๆที่นี่ครับสวท.บุรีรัมย์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งทางสวท.บุรีรัมย์และก็สปสช.เขต9นะครับเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เรื่องของการฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรกเหมือนเดิมครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นมาครับท่านที่อายุ65ปีขึ้นไปท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะ7กลุ่มเสี่ยงคนที่เรียกว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยในช่วง12สัปดาห์ถึง20สัปดาห์นี่ไปฉีดหรือยังครับเด็ก6เดือนนะ6เดือนถึง5ปีเนี่ยไปรับวัคซีนหรือยังชวนแต่คนอื่นถ้ามีคนถามว่าแล้วคุณล่ะฉีดหรือยังผมเป็นกลุ่มไม่ถึงกับเสี่ยงฮะแต่ว่ากลุ่มที่ลงไปปฏิบัติภารกิจนะปฏิบัติลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องบ่อยๆเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับไปรับวัคซีนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้ามีคำถามและคนที่ร่วมจัดรายการกับเรานะครับคุณบุญเรียนคุณบรรเทาไปหรือยังครับตอบมาหน่อยก็ได้และท่านผู้ฟังที่อายุ65ปีขึ้นไปน้ำหนัก100กิโลอย่างเงี้ยบางท่านเนี่ยมีนะครับน้ำหนักเยอะๆนี่ไปแล้วก็ท่านที่มีกลุ่มโรคที่เป็นโรคเขาเรียกอะไรปอดอุดกั้นอะไรพวกนี้นะครับโรคหืดโรคหัวใจโรคเบาหวานนะกลุ่มเสี่ยงเราเนี่ยไปขอรับวัคซีนนะครับไปที่รพสต.ใกล้บ้านท่านหรือท่านอยู่ใกล้โรงพยาบาลก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับนี้สปสช.เชิญชวนให้ท่านไปรับวัคซีนการรับวัคซีนป้องกันโรคเนี่ยถ้าเรานึกถึงย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยมีเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับรอจนกว่าจะป่วยแล้วก็ไปรักษาอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับที่มาเชิญชวนท่านที่ เรียกกันว่ามีจุดเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือว่าอาจจะไม่เสี่ยงนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าท่านมีข้อสงสัยอยากจะสอบจะถามว่ามีสิทธิ์ไปป้องกันได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ1330ครับโทรศัพท์ได้ตลอด24ชั่วโมงสายด่วน1330สปสช.มีคำตอบให้ท่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงของการ อยู่ในท้ายๆของปีงบประมาณนะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงท้ายของปีงบประมาณเพราะปีงบประมาณของทางราชการเนี่ยเขาจะเริ่ม1ตุลาของทุกๆปีนะครับแล้วก็ไปจบวันที่30กันยายนของทุกปีเขาเรียกว่าปี1ปีงบประมาณก็จะมีการทำกิจกรรมมีการรับงบประมาณจากทางรัฐบาลมาแล้วเนี่ยก็ดำเนินกิจกรรมกันไปนะครับในช่วงนี้ทางสปสช.เองก็มีนโยบายหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อน ประธานโทษนะครับเกิดการขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคในระดับตำบลเลยนะครับซึ่งเขามองเรื่องของการทำเรื่องของกีฬาครับท่านผู้ฟังนึกออกไหมครับทำเรื่องของกีฬาให้เป็นเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพให้กับลูกหลานควรที่จะปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็กๆนะครับไปวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวไปวัยทำงานไปวัยที่สูงอายุ
นะครับเรื่องของกีฬาเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทเขามีเป้าเรื่องของการสร้างสุขภาพให้เกิดมากๆและก็ให้มากกว่าการซ่อมสุขภาพครับวันนี้คนทั่วโลกเนี่ยยังคิดเรื่องของการสร้างสุขภาพได้ไม่เยอะนะใช้คำว่าไม่เยอะหรือว่าไม่มากตามที่เขาวางแผนมาแบบคิดกันมานานละนะว่าเรื่องของการสร้างสุขภาพทำไม่ให้เกิดโรคเนี่ยมันทำยากเหลือเกินบางคนก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างนะครับแต่เพียงแค่ว่า1ไม่มีเวลาทำงานเลิกดึกเลิกเย็นและจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกายนะครับผู้รู้ที่ผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าการสร้างเสริมป้องกันโรคเนี่ยถ้าท่านติดตามรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีผู้รู้จากโรงพยาบาลจากคุณหมอนะมีแพทย์นะครับมีคุณหมอเนี่ยขอเอ่ยนามท่านนะครับอาจารย์หมอพจนาเนี่ยแล้วก็ทีมงานของท่านจะมาบอกมาเล่านะมาบอกมาเล่าเรื่องการสร้างสุขภาพอันนี้ในทางการแพทย์แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าลองทดลองด้วยตัวเองแล้วท่านจะรู้นะครับเพราะการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านไปออกไม่ใช่ฮะเป็นการสร้างสุขภาพทำในบ้านก็ได้แม้แต่ตื่นนอนมาเนี่ยทำเรื่องของสุขภาพของตัวเองก็ได้มันอยู่ที่ตัวเองนะครับอยู่ที่ตัวเองจะทำหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ฝากให้ท่านฟังแต่เช้าๆเลยนะครับเมื่อวานนี้มีโอกาสไปร่วมประชุมเตรียมการเรื่องของโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับโดยทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเป็นประธานแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องลูกๆหลานๆเราเนี่ยไปร่วมสมัครกันนะครับซึ่งการสมัครเนี่ยเป็นการสมัครเป็นการคล้ายๆว่ารณรงค์ประจำปีเลยนะครับนี่เป็นครั้งที่12แล้วเมื่อวานนี้เป็นข้อสรุปในเบื้องต้นนะครับบอกว่าในกลุ่มเป้าหมายที่บุรีรัมย์ของเราอยากจะให้เกิดนะครับอยากให้เกิดเรื่องของการเดินวิ่งปั่นนะครับโดยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยร่วมกับทางภาครัฐและก็เอกชนวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นดังแสงนำใจของประชาชนชาวไทยนะครับเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพนะแล้วก็จะเชิญชวนพวกเราไปรณรงค์ปี2569เนี่ยเขามีหัวข้อภายใต้สโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้จะป้องกันได้ขนาดไหนมันก็เชื่อมโยงกันหมดนะเชื่อมโยงว่าเรื่องของการสร้างสุขภาพนะครับซึ่งหลักๆที่มีการประชุมในเบื้องต้นเนี่ยเป็นแนวทางคล้ายๆว่าเขาเปิดรับสมัครแล้วแหละนะครับท่านฟังเขาเปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์นะครับระบบออนไลน์ซึ่งในเขต4จังหวัดเรานครชัยบุรีเนี่ยเขาวางเป้าไว้ที่ประมาณสักเป้าหมายสูงนะเป้าหมายสูงแต่เพียงแค่ว่าบุรีรัมย์ของเราเนี่ยเขาวางเป้าไว้ที่ 9,500 คนนะครับก็ลองดูนะครับสมัคร 9,500 คนนี่แล้วก็มาวิ่งรวมจุดเดียวเขาใช้จุดที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับจังหวัดบุรีรัมย์วิ่งวันไหนนะเดินปั่นวิ่งเนี่ยวันไหนครับ1พฤศจิกายน2569โอ้บอกล่วงหน้าเลยยาวเลยนะคุณนัญญาต้องบอกล่วงหน้าครับเพราะว่าการสมัครนี่ต้องสมัครล่วงหน้านะครับไม่ได้ไปสมัครหน้างานหรือว่าออกไปเดินไปวิ่งเลยไม่ใช่นะครับและถามว่ามีคนถามนะในคนในพื้นที่ใกล้ๆอยากไปเดินไปวิ่งโดยไม่ได้สมัครได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้นะครับการสมัครนี่ประโยชน์ของคือเรื่องของการอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับการสมัครแล้วจะมีตัวเลขเพราะการสมัครระบบออนไลน์ตัวเลขก็จะขึ้นนะครับแล้วก็มีค่าสมัครไหมตอบว่ามีครับการทำกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเรื่องของการทำให้เกิดกระบวนการเป็นภาพของมีค่าใช้จงใช้จ่ายอะไรประมาณนี้นะก็มีการสมัครนะครับผู้ใหญ่ก็360บาทนะครับเด็กที่อายุ 7-18 ปีก็240บาทนะครับสมัครเข้าไปทางเว็บไซต์มีการโอนเงินไปนะแล้วก็จะมีรูปแบบของการจัดส่งนะจัดส่งเสื้อให้ถึงบ้านเลยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะการจัดวิ่งมีหลายอย่างหลายที่เนี่ยจะไปรับเสื้อที่หน้างานเลยไม่ใช่หรืออันนี้ไม่ใช่นะครับโค
ครงการนี้เป็นโครงการเรียกว่าเป็นโครงการที่สมัครแล้วเนี่ยท่านสมัครเข้าไปในระบบนะครับแล้วเขาจะส่งเสื้อถึงบ้านท่านเลยนะครับอันนี้คือจะส่วนที่จะได้แต่ไอ้ที่ได้มากกว่านั่นก็คือเรื่องของการไปรวมกลุ่มแล้วก็สร้างสุขภาพนะครับซึ่งผมเชิญชวนตั้งแต่เริ่มรายการก็คือทำให้เกิดเรื่องของพฤติกรรมนะครับในการสร้างเสริมและป้องกันโรคมันก็จะเป็นเรื่องดีๆที่บุรีรัมย์จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนหน้าจะถึงวันที่1พฤศจิกายน26ตุลาเป็นต้นไปก็จะมีการแสดงนิทรรศการเดี๋ยวจะนำเรื่องราวนั้นมาบอกมาเล่านะหรือไม่ติดตามรายการที่สวท.เนี่ยก็จะมีเรื่องรายละเอียดดีๆนะครับเมื่อวานทางเจ้าหน้าที่ของสวท.เราก็ไปร่วมประชุมด้วยนะครับนี่คือเรื่องเชิญชวนท่านไปสมัครนะครับเตรียมการที่จะร่วมทำกิจกรรมครั้งใหญ่ของบุรีรัมย์เราอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับที่ห้วยจระเข้มากนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันที่1พฤศจิกายนนะครับอีกยาวไกลครับแต่ว่าการสมัครเริ่มแล้วนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ถามเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขทุกแห่งทุกที่ก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงครับสปสช.วันนี้สนับสนุนเต็มที่เลยว่าเรื่องของการสร้างสุขภาพในเรื่องที่ดีๆไปยังพี่น้องชุมชนโดยที่หลายท่านคงจะนึกออกนะครับว่าวันนี้การสร้างสุขภาพบางเรื่องต้องใช้งบประมาณเพื่อการสร้างสุขภาพเรียกว่าบางอย่างนะครับการสร้างสุขภาพก็รวมกลุ่มการสร้างสุขภาพสปสช.เนี่ยโดยท่านนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเนี่ยท่านเลขาธิการเนี่ยมองเลยนะครับเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพเรื่องของกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมต่อเนื่องก็จะช่วยลดการเกิดโรคนี่เห็นไหมครับจะสอดคล้องกันทั้งหมดเลยเพราะว่าการลดภาระการรักษาพยาบาลในอนาคตเนี่ยจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้แน่นอนครับทุกคนยืนยันเลยถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยทำอะไรก็ได้นึกออกไหมครับผู้ฟังไปทำงานไปทำกิจกรรมไปหาเพื่อนไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าสุขภาพดีเนี่ยมันไปได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่ดีสักอย่างเนี่ยโอ้ไปไหนมาไหนก็ยากนะครับเจ็บป่วยเดินเหินก็ลำบากอะไรประมาณนี้นะครับทางเลขาธิการสปสช.เนี่ยท่านบอกเลยนะครับการทำหน้าที่สนับสนุนงบประมาณเป็นเรื่องของสปสช.วันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกที่ทุกแห่งอสม.โรงเรียนชมรมกีฬาภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็สามารถเขียนนะแล้วก็ขอรับเงินรับงบประมาณเนี่ยไปทำในบริบทเรื่องของกีฬาด้วยซึ่งก็จะมีกติกาของข้อมูล เรียกกันว่ากติกาของพื้นที่นะอยู่ในตำบลไหนก็จะมีกติกานั้นอย่างโรงเรียนขอรับงบประมาณไปสร้างสุขภาพชมรมกีฬานำงบประมาณไปสร้างสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกติกาในพื้นที่เหล่านั้นสปสช.สนับสนุนงบประมาณลงไปสู่อบต.ของท่านสนับสนุนงบประมาณลงไปสู่ในพื้นที่เทศบาลของท่านแล้วนะครับก็ไปติดตามดูนะครับบางคนบอกว่าไปทำเรื่องอื่นหมดแล้วไปทำเรื่องของการคัดกรองทำเรื่องของไข้เลือดออกทำเรื่องของอื่นๆหมดแล้วยังนะครับขอเพิ่มนะขอเพิ่มนี่ได้ไหมได้ครับแต่เพียงว่ากติกาในแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ทางสปสช.สนับสนุนลงไปเนี่ยกรณีตำบลไหนที่ยังมีงบประมาณเหลือเอาไปสร้างสุขภาพเป็นการนำร่องก็ได้นะครับอาจจะเหลือไม่ถึงแสนนะ 40,000 50,000 อย่างเงี้ยก็ทดลองดูชมรมกีฬาโรงเรียนหรือว่าอสม.เนี่ยก็ลองเขียนโครงการไปขอดูนะครับซึ่งในส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะสนับสนุนและก็ผลักดันในงบประมาณส่วนนี้หลายที่ครับทำแล้วก็เกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์พี่น้องประชาชนมีสุขภาพดีก็เป็นเรื่องที่พวกเราปรารถนากันนะครับนี่คือเชิญชวนโดยสปสช.แจ้งเลยนะครับว่าวันนี้
็รวมตัวกันนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านบัวของผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับวันนี้ทางเทศบาลเมืองร่วมกับทางท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยนะครับพี่น้องอสม.พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ร่วมกันรณรงค์มีเรื่องของงบประมาณไปสนับสนุนว่าด้วยเรื่องของงบในพระราชดำริเนี่ยนะก็แต่ละพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับถ้าทำเรื่องของโครงการไปสนับสนุนกติกาเหมือนกันทั้งประเทศนะครับโครงการนี้ท่านเขียนโครงการไปขอรับซึ่งงบประมาณจะผ่านไปที่เทศบาลอบต.ของท่านโครงการในพระราชดำริเนี่ยหมู่บ้านละ 20,000 บาทนะครับหมู่บ้านละ 20,000 บาทเนี่ยผ่านไปยังหมู่บ้านแต่ท่านต้องเขียนขอนะครับไปที่เทศบาลอบต.แล้วก็งบประมาณส่วนนี้จะผ่านไปทางผู้นำนะท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยก็จะนำโครงการนำงบประมาณเหล่านี้ลงไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับถามว่าหมู่บ้านฉันมีไหมหมู่บ้านท่านมีไหมก็ขึ้นอยู่กับผู้นำของท่านเนี่ยเขียนงบประมาณเขียนขอไปที่เทศบาลที่อบต.หรือยังนะครับเรียกว่าโครงการในพระราชดำริหมู่บ้านละ 20,000 บาทมีไว้ที่อบต.ของท่านนะครับเขียนขอเข้าไปนะครับงบส่วนนี้เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับทำเรื่องของการสร้างสุขภาพการดูแลป้องกันโรคเบื้องต้นซึ่งสปสช.ก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่าเวลาเราไปทำกิจกรรมแล้วจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถดำเนินกิจกรรมนั้นได้วันนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำของท่านเนี่ยคิดเรื่องราวเหล่านี้แล้วหรือยังนะครับต้องปรบมือดังๆนะครับให้กับทางท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยและก็คณะกรรมการหมู่บ้านที่คิดเรื่องนี้และก็ดำเนินกิจกรรมรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่เทศบาลที่อบต.ของท่านนะครับงบประมาณที่ผมพูดอาจจะไม่ละเอียดทั้งหมดนะครับเพียงแค่ว่าวันนี้งบประมาณที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีไว้ให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนไปขอรับมาเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ เรื่องของการสร้างสุขภาพเนี่ยเล่ายังไงก็ไม่จบท่านฟังครับเพราะสุขภาพดีมันไม่มีขายจริงๆครับแต่ละคนแต่ละท่านอยู่ร่วมกันมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าไม่สร้างด้วยตัวเองแล้วไม่รู้นะครับไม่รู้การป้องกันโรคมีหลากหลายวิธีนะครับวิธีแรกที่ผมเชิญชวนก็คือคนที่เป็นโรคแล้วล่ะนะครับแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องไปฉีดวัคซีนอันนี้ก็ว่ากันไปกลุ่มที่อยากจะเชิญชวนให้ไปสร้างก็คือท่านเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองตั้งแต่ฟังผมแล้วอาจจะไม่ต้องเชื่อ 100% ก็ได้นะครับแต่ทดลองดูก่อนว่าถ้าท่านตื่นขึ้นมาแล้วท่านลองออกกำลังกายด้วยตัวเองอยู่ในห้องอยู่ในบ้านทดลองดูนะครับ20นาที30นาทีบางคนมีคำไม่ได้บอกว่าเถียงนะแต่เป็นการเสนอโดยตัวเองบอกว่าก็ทำเลยเนี่ยตื่นขึ้นมาจะมีเวลาแล้วต้องปัดกวาดบ้านไถอะไรนั้นไปไล่ไปนาการออกกำลังกายกับการไปทำกิจกรรมของท่านเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราทำให้ถูกจังหวะถูกวิธีการออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องใช้เวลาถึงชั่วโมงอะไรประมาณนี้ทำได้หมดเลยนะครับก็ขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รพสต.จากคุณหมอคุณพยาบาลนะครับชีวิตจะดีหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวของท่านเองนี่แหละเพียงแค่เรามาร่วมกันสร้างสุขภาพแต่ถ้าเจ็บป่วยครับวันนี้ผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองก็ถือบัตรประชาชนไปที่รพสต.นะครับเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยขนาดที่ต้องรับส่งวันนี้อบต.เทศบาลทุกที่ทุกแห่งก็จะมีรถ1669ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามุ่งไปที่โรงพยาบาลเลยครั้งเดียวเป็นเล็กเป็นน้อยอะไรประมาณนี้มันก็จะไปแออัดแน่นอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็ดีนโยบายของทางสำนักงานสาธารณสุขสสจ.สสอ.หรือว่ารพสต.เนี่ยนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนยันเจ็บป่วยก็บอกว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยไปที่รพสต.ก่อนนะครับเห็นไหมครับบางวันท่านอยู่ในพื้นที่รพสต.จะเห็นคนเยอะเป็นบางอาทิตย์เนี่ย1ครั้งอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยก็ดูว่า
จำนวนคนเยอะๆนั้นก็คือเรื่องของการนัดคนมาตรวจนะครับเช่นมาตรวจเบาหวานความดันอะไรประมาณนี้มาทำการรักษาดูแลกันนะครับเริ่มที่ตัวเองนะครับสุขภาพดีนั้นไม่มีขายจริงๆนะครับถ้าท่านอยากได้ก็ต้องทำด้วยตัวเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะเติมเต็มกันในเช้าวันนี้ท่านฟังครับในช่วงท้ายผมฝากเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายท่านครับผมกำลังมองว่าในช่วงของการทำกิจกรรมในแต่ละครั้งเนี่ยเราทำแล้วมีคนที่จะสื่อสารต่อมีคนที่จะไปปฏิบัติภารกิจต่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยทำกิจกรรมบอกว่าทำแล้วเหมือนเอางบประมาณมาทำให้มันผ่านๆไปเนี่ยท่านฟังลองเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับฝากท่านผู้นำฝากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ผมให้ความเคารพนับถือและก็ส่วนตัวเนี่ยเชิญชวนทำมาตลอดก็คือกลุ่มอสม.ท่านลองดูนะครับว่าสิ่งที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนทำในวันนี้เนี่ยเกิดผลอย่างไรเนี่ยติดตามและลองเขียนไว้สักนิดหนึ่งดีไหมครับเขียนไว้ครับเขียนไว้เพื่ออะไรครับเพื่อสื่อสารต่อนะครับในช่วงท้ายของรายการนะครับขอบคุณผู้ที่ร่วมจัดรายการกับผมนะครับคุณบุญเรียนคุณบรรเทาคุณอมรรัตน์นะตื่นแต่เช้านะครับแหมคุณบรรเทาบอกว่าฉีดแล้วค่ะผมยินดีด้วยนะครับการฉีดป้องกันโรคนะครับพี่บรรเทาเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราป้องกันได้ทำเถอะนะครับทำเถอะคุณภูลนะคุณภูลก็ตื่นแต่เช้าอยู่หมู่สองหนองเสม็ดน้องยาพิมพ์น้องยาพิมพ์นี่นางรองนะนางรองอ๋อยินดีนะครับตื่นแต่เช้าเลยคุณสุภาพรอ่ะก็ดูสวัสดีสุขเจริญเขาเรียกอะไรสวัสดีมีสุขเจริญสุขรุ่งเรืองตลอดปีชัดเจนดีขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณท่านฟังที่ติดตามทางสวทเป็นแฟนรายการสวทข้อมูลจากสวทบุรีรัมย์เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณผู้ที่ร่วมรายการนะครับทาง Facebook Live นะครับมีอะไรก็เขียนไว้นะครับผมตามอ่านแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะส่วนตัวก็ส่งนะครับส่งอยากจะสอบจะถามอะไรก็ว่ากันไปนะครับคุณตินฤทธิชัยคดประโคนและผมธัญญาประวันรำนะครับลาท่านผู้ฟังด้วยเสียงเพลงที่ท่านขอไว้ละแต่ไม่เป็นไรนะครับในช่วงของนี่เราก็เข้าใจกันดีนะครับในบริบทต่างๆก็ขออนุญาตส่งท้ายด้วยเสียงเพลงนี้วันเสาร์หน้ามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข .113 ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข .119 ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงาน านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

าสตร์หินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันเช่นเคยค่ะเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะมาเจอกันตรงนี้ละค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์ชาวนี้ก็อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนะคะอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศแล้วก็ขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการสวัสดีบุรีรัมย์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังด้วยและขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาชมทางเพจสวทบุรีรัมย์แล้วก็ช่วยแชร์รายการไปขอบคุณมากนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียมะเมาะแม่เนี่ยก็จะสิ้นเดือนมิถุนาก็ไปอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันเวลาเร็วเหลือเกินนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้ที่ฉันมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เริ่มมาตั้งแต่วิทยาลัยครูใช่ไหมคะเขาจะมีการจัดงานครบรอบ55ปีในวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้ละค่ะปลายปีนี้นะคะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรม2กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เขาชวนวิ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงาน BRU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษานะคะก็หาทุนให้กับน้องๆ นักศึกษาที่ยากจนนะคะเขาจะได้มีโอกาสเรียนค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งก็คืองานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วก็รายละเอียดแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดงานนี้ละค่ะที่ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยท่านอธิการก็ได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนนะคะพร้อมกับนำเสนอรายละเอียดการจัดโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้ง2กิจกรรมนะคะในการแถลงข่าวก็มีอาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมร่วมในการแถลงข่าวด้วยให้รายละเอียดข้อมูลกับสื่อมวลชนจากนั้นนะคะเสร็จสิ้นการแถลงข่าวท่านอธิการก็ได้นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งก็เป็นโรงแรมของมหาวิทยาลัยนี่ละค่ะมีบริการห้องพักห้องประชุมสัมมนาห้องจัดเลี้ยงนะคะห้องใหญ่สะอาดนะคะเราก็ขึ้นไปดูในแต่ละห้องที่เป็นห้องพักนะคะคุณผู้ฟังโอ้สวยงามนะคะสะอาดสะอ้านถ้าคุณผู้ฟังมีเพื่อนฝูงจากจังหวัดอื่นๆมาบุรีรัมย์ไม่มีที่พักก็แนะนำให้ไปพักได้นะคะที่โรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ราคาไม่สูงนะคะเริ่มตั้งแต่650บาทขึ้นไปค่ะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะจินตนาวัชระโพธิกรวันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์ในกิจกรรมวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษานี่ละค่ะมาฝากคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์จินนี่ก็เป็นพิธีกรในการจัดแถลงข่าวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะค่อยเข้าสู่รายละเอียดในแต่ละช่วงวันนี้มีฝนไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนค่ะร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีส่วนบุรีรัมย์บ้านเรา40% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็อาจจะตกที่บุรีรัมย์สัก 19% นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดก็25องศาเซลเซียสค่ะเข้าสู่ช่วง

0: ของดีๆที่ชุมชนกันต่อเลยนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าวันนี้เราจะไปฟังการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์3ตุลาคมจากรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็โอกาสนี้นะคะท่านอธิการก็จะได้ชี้แจงในกรณีที่มีเพจนึงนะคะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะมีการเปิดคณะด้านการแพทย์ซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะมันเป็นข้อมูลที่ไม่จริงนะคะเดี๋ยวไปฟังจากท่านอธิการจะเล่าให้ฟังทั้งสองเรื่องนี้กันค่ะในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะ
1: ดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะงานแถลงข่าวณวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปีนี้2569มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครบรอบ55ปีเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะที่ชื่อว่าโครงการ BIU Charity Run นะคะ2026ในโครงการ BIU Charity Run เนี่ยเป็นงานวิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ของโครงการ BIU Charity Run นะคะวิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาเรามุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและข้อสำคัญเลยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีเป็นจำนวนมากนะคะที่ต้องการเรียนต้องการศึกษาต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นี้นะคะดิฉันเลยมีดำรินะคะเลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเป็นการระดมทุนเป็นกิจกรรมที่ท่านเข้ามาร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วท่านจะได้เรื่องของสุขภาพท่านยังได้เรื่องของการกุศลนะคะเป็นการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เขาได้มีอนาคตที่ดีให้เขาได้ศึกษาต่อเขาอยากเรียนก็ต้องให้เขาได้เรียนตามที่เขาต้องการนะคะก็เลยเป็นวัตถุประสงค์ในโครงการหลักนี้และอีกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักๆเลยนะคะในการเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งมหาวิทยาลัยเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2514จนถึงปีนี้เป็นปี55ปีนะคะซึ่งเป็นเลขอันมงคลนะคะที่มหาวิทยาลัยว่าเป็นเลขอันมงคลมากเมื่อเราพูดว่า55 55มันเป็นอะไรที่เราชื่นอกชื่นใจนะคะมีความสุขก็เลยขอเป็นการเฉลิมฉลองนะคะก็ขอจัดงานอีกงานนึงที่เป็นกิจกรรมหลักๆนะคะคืองานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะทุกยุคนะคะที่มหาวิทยาลัยเดินทางมาถึงปีที่55เราเริ่มมาตั้งแต่การก่อตั้งที่ชื่อว่าวิทยาลัยครูบุรีรัมย์นะคะวิทยาลัยครูบุรีรัมย์จนมาสู่สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์นะคะสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เราได้ยกฐานะจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์มาตั้งแต่ปี2535นะคะและปัจจุบันนี่คือยุคปัจจุบันของเรานะคะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเราได้รับการจัดตั้งยกวิทยาฐานะจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547นะคะอันนี้คือทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่เดินทางมาตั้งแต่วิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏจนมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะก็เลยเป็นการรวมคืนสู่เหย้าเป็นพื้นที่ที่เราจะให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเราทุกยุคตั้งแต่วิทยาลัยครูตั้งแต่สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะเป็นพื้นที่ที่ให้เขาได้พบปะเจอกันนะคะเป็นพื้นที่ให้เขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ระลึกถึงกันนะคะได้เจอกันและเ ขาเป็นพลังสำคัญเขาเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนะคะเขาจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถ้าอย่างไรก็ตามใน2กิจกรรมหลักนี้มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งในกิจกรรมทั้งต่างนี้ทั้ง2กิจกรรมอธิการขอประชาสัมพันธ์นะคะในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็ขอประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนศิษย์เก่าแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปนะคะขอให้มาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้ง2กิจกรรมเพื่อการกุศลงานเพื่อเป็นการระดมทุนทั้ง2กิจกรรมนี้นะคะมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะเติบโตต่อไปในปีต่อๆไปควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเลยเราเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่ใน2กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเรามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพื่อเป็นการกุศลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ขอเพิ่มนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยกังวลเป็นอย่างยิ่งมีข่าวในเพจต่างๆมหาวิทยาลัยจะได้พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่อยู่ตรงเขากระโดง400กว่าไร่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของเรื่องของพื้นที่ของที่ดินอยู่นะคะแต่ก็เป็นไปได้อยู่แล้วที่เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็จะเป็นพื้นที่แหล่งที่2ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะแต่ว่าเพื่อนมีเพจมีข้อมูลที่ออกมาว่าพื้นที่ตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แห่งที่2และจะจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทย์คณะเภสัชโอ้โหใช้งบประมาณเยอะอยู่นะคะท่านยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ก็เลยอยากให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าอันนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะว่ามหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทย์คณะเภสัชโอ้ท่านคณะพวกนี้ไม่ใช่จัดตั้งกันได้ง่ายๆงบประมาณไม่ใช่ใช้น้อยๆ นะคะจริงๆในพื้นที่นี้ตามนโยบายที่เราวางแผนกันไว้จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์เพราะว่าพื้นที่นี้เราอยู่ติดกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์แหล่งที่2ที่เขากำลังก่อสร้างกับท่านผอ.ภูวดลนะคะได้พูดคุยกันเราจะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นแอเรียในการจัดตั้งในของคณะพยาบาลศาสตร์เพราะเราผลิตนักศึกษาพยาบาลส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะกับเราจะตั้งเป็นศูนย์พวกศูนย์เวลเนสอะไรต่างๆศูนย์ที่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ศูนย์ที่เป็น BIU Nursing Homeที่เราจะดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นสังคมของผู้สูงอายุนะคะตรงนี้เนี่ยศูนย์ BIU Nursing Home เนี่ยปีนี้มหาลัยจะทำอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยก่อนนะคะแต่เป็นลักษณะของไปกลับซึ่งอยู่ที่หอพักราชพฤกษ์2และทางคณะโดยคณะพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วเราก็ได้เชิญศูนย์สุขภาพที่โคราชมาตรวจพื้นที่สถานที่เราแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังที่จะปรับปรุงให้เป็นไปตามที่เขาคอมเมนต์เราว่าเราจะต้องเป็นอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานของเขานะคะเขามาประเมินเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะเปิดได้ประมาณเดือนตุลานี้นะคะแต่เป็นลักษณะของไปกลับก่อนเป็นเรื่องของการที่เราจะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เป็นลักษณะไปกลับแล้วก็เป็นเรื่องของสถานที่ที่จะเป็นการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาพยาบาลไปด้วยนะคะแต่เมื่อเราได้ตรงพื้นที่ที่เขากระโดงนี่ก็มีนโยบายกันว่าเราจะทำเป็น BIU Nursing Home ที่เป็นแบบทั้งดูแลผู้ที่ไม่สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เป็นแบบประจำนะคะอันนี้ที่วางไว้แล้วก็พวกเวลเนสต่างๆพวกนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่คณะแพทยศาสตร์คณะเภสัชหรือว่าคณะเทคนิคการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางนายกสภากับกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือทั้งอธิการเองก็กังวลอยู่ว่าข่าวออกไปก็ไม่ค่อยถูกต้องเนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาข่าวข้อมูลต่างๆต้องเป็นข่าวข้อมูลที่ถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะ
0: อ ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้ออกหนังสือแถลงการในเรื่องนี้ประกาศให้ได้ทราบทั่วกันแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะซึ่งก็โอ้โหน่าเซียนผู้ที่ชอบแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังโอ้หลากหลายเดือนเข้าไปอ่านแล้วก็โอ้หมื่นตึบนะคะไม่ฟังอะไรเลยนะคะขอให้ขึ้นชื่อว่าบุรีรัมย์เถอะนะเวลาที่อื่นมาแจมแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังไม่ค่อยจะเป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่นะคะในการแสดงความคิดเห็นนะคะมาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะวันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์ในกิจกรรมนี่ละค่ะมาฝากคุณผู้ฟัง BRU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปั้นโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะ
2: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จินนี่ก็มีเรื่องดีๆข่าวดีๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะกำลังจะจัดในวันที่3ตุลาคมนะคะปีนี้เลยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั่นเองค่ะและกิจกรรมแรกนะคะก็คือ BRU Charity Run 2026 BRU Charity Run 2026ค่ะงานนี้นะคะเขามีชื่อเต็มๆยาวหน่อยนะคะชื่อเต็มๆก็คือ BRU Charity Run บุรีรัมย์ราชภัฏ University Mini Marathon 2026 ชื่อไทยคือวิ่งสารฝันปั้นโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะมาดูคำแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือคำว่า charity charity C H A R I T Y charity charityคำนี้แปลว่าการกุศลค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่า run run R U N นี่แหละค่ะ run อันนี้ตรงตัวเลยนะคะก็คือแปลว่าวิ่งนั่นเองค่ะพอรวมกันนะคะก็จะเป็น charity run วิ่งเพื่อการกุศลค่ะนั่นหมายความว่าเงินที่ได้จากค่าสมัครจะถูกนำไปช่วยเหลือคนอื่นต่อค่ะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะที่เขาเรียนดีแต่ว่าขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในการเรียนนั่นเองค่ะมาดูที่คำต่อมาเลยนะคะมินิมาราธอนมินิมาราธอนมาราธอนนะคะ M A R A T Hon marathon คำนี้เนี่ยมาจากชื่อสถานที่ในกรีกโบราณนะคะเป็นระยะวิ่งมาตรฐานนะคะยาวมากๆส่วนมินิแปลว่าเล็กค่ะหรือย่อก็ได้นะคะดังนั้นพอเอามารวมกันเป็นมินิมาราธอนก็จะเป็นวิ่งมาราธอนระยะสั้นค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้วิ่งไกลเท่ามาราธอนแบบเต็มรูปแบบค่ะส่วนงานนี้จัดวันไหนที่ไหนนะคะงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะโดยเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลาประมาณตีห้าเลยค่ะงานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ55ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะทีนี้ถ้าจะบอกว่าเวลาเริ่มงานเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า The event starts at 5 a.m.The event starts at 5 a.m. ก็คืองานจะเริ่มตอนตีห้าค่ะ event event e v e n t event คำนี้หมายถึงงานนะคะหรือว่ากิจกรรมค่ะว่าแต่ทำไมต้องเริ่มเช้าจังเลยคะเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนนะคะถ้าเกิดรอให้สายกว่านี้เนี่ยน่าจะวิ่งกันไม่ไหวค่ะร้อนมากจริงๆเพราะฉะนั้นเริ่มแต่เช้าตรู่อากาศเย็นสบายเหมาะกับการวิ่งมากที่สุดค่ะไม่ร้อนเกินไปซึ่งในงานครั้งนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นวิ่ง3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือมินิมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตรค่ะและระยะที่2นะคะก็คือ VIP VIP นี่สมชื่อเลยค่ะจะเลือกวิ่งระยะไหนก็ได้นะคะและระยะที่3ก็คือฟันรันค่ะในระยะ5กิโลเมตรคำว่าฟันรันนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยพอแปลออกมาแล้วนี่ก็เหมือนกับวิ่งสนุกสนุกค่ะคือสายที่วิ่งฟันรันเนี่ยไม่ได้เน้นแข่งความเร็วนะคะแต่ว่าเน้นความสนุกเน้นมีส่วนร่วมเป็นหลักค่ะส่วนคำว่า unlimited age unlimited age หมายถึงไม่จำกัดอายุค่ะ unlimited ไม่จำกัดและงานนี้พิเศษมากๆเลยนะคะไฮไลท์เลยนั่นก็คืองานนี้เนี่ยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะและภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกถ้วยรางวัลแบบนี้ว่า Royal Trophy Royal Trophyรอยัลค่ะแปลว่าเกี่ยวกับราชวงศ์และทรอฟี่ค่ะก็คือถ้วยรางวัลนั่นเองค่ะและอยากจะบอกว่าตอนนี้ register นะคะหรือว่าสามารถสมัครลงทะเบียนได้แล้วค่ะสามารถกด Google นะคะ search คำว่า BRU Charity Run ได้เลยค่ะก็จะขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมรวมจนถึง QR codeในการที่จะสแกนแล้วก็สมัครได้ค่ะมาเริ่มต้นนะคะลองเอาชนะใจตัวเองค่ะเพื่อที่จะไปสู่เส้นชัยกันนะคะเส้นชัยก็คือ finish line finish line ไปเส้นชัยกันนะคะทุกคนฝากกิจกรรมดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเราไว้ด้วยนะคะสำหรับ BIU Charity Run Thank you ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะวันนี้ลงเรื่องราวของราชภัฏเยอะเลยแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับราชภัฏบุรีรัมย์อีกนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังดอกคูณบานสัญญาใจคุณยิ่งยงยอดบัวงามค่ะ

พลงก็ช่างเข้ากับเนื้อหาข่าวที่นำมาเล่าจริงๆนะคะคุณผู้ฟังงานคืนสู่เหย้าชาวราชบัตรนี่นะคะ3ตุลาคมที่เขาจะจัดนะคะบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันก็อย่าลืมมาร่วมงานมาพบปะกันนะคะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเราอาจารย์จินนี่ค่ะมาช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะเก็บข่าวมาเล่าในวันนี้เมื่อวานนี้หลายท่านที่ไม่ได้ตามข่าวในเรื่องของการเลื่อนการจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์หลวงพ่อสุพจน์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์วัดกลางพระอารามหลวงนะคะก็อาจจะไปเกอร์ก็มีนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางวัดกลางพระอารามหลวงเดิมกำหนดนะคะที่จะได้มีการจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีเจ้าคณะจังหวัดนะคะโดยปกติเวลาจะมีงานเนี่ยนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็จะมาดูแลสุขภาพหลวงพ่อเป็นประจำทุกปีคุณหมอนพดลท่านผอ.โรงพยาบาลบุรีรัมย์เราเมื่อวันก่อนคณะแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ได้ตรวจพบอาการอาพาธของหลวงพ่อก็เลยได้นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้าพักรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยได้อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราก็เลยเห็นประกาศของทางวัดกลางพระอารามหลวงในเรื่องของการเลื่อนการจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์หลวงพ่อสุพจน์โชติยาโนนะคะก็เลื่อนไปก่อนนะคะถ้าหากคณะแพทย์ได้อนุญาตให้หลวงพ่อกลับมาปฏิบัติศาสนกิจได้ตามเดิมแล้วก็จะได้กำหนดพิธีแล้วก็แจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไปนะคะอันนี้ก็ประกาศจากทางวัดกลางพระอารามหลวงนะคะพูดถึงวัดกลางพระอารามหลวงคุณผู้ฟังคะในห้วงนี้นะคะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากำหนดจัดมาตั้งแต่วันที่13แล้วก็จะจัดไปจนถึง27มิถุนายนนี้เวลา 18:30 นาทีเป็นต้นไปเป็นประจำทุกวันนะคะณศาลาโชติยานานุสรวัดกลางพระอารามหลวงก็ขอเรียนเชิญประชาชนร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยพร้อมเพรียงกันงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอย่าลืมนะคะอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะให้รีบดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนหมดเขต23:00 นะคะ22:05 นะคะ23:00 เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ท่านสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะคะผ่าน5ช่องทางที่เขากำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐผ่านทางธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแล้วก็ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนนะก็อย่าใจเย็นนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวคือวันพรุ่งนี้ภายใน17:00 นะคะก็ขอให้ท่านรีบดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเพื่อที่จะไม่ให้พลาดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐถ้าไม่เข้าใจในการลงทะเบียนอะไรอย่างไรเนี่ยถามผู้นำชุมชนของท่านเลยค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่กำนันนะคะในพื้นที่นะคะเพราะว่าทางมหาดไทยก็ได้มอบหมายให้คอยดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องต้องตกหล่นนะคะจะได้รับสิทธิ์กันทั่วหน้าค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เป็นการประชุมครั้งที่2นะคะภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศการแก้ไขปัญหาความยากจนรองรับการเลื่อนระดับสถานะทางสังคมของครัวเรือนยากจนจังหวัดบุรีรัมย์ก็ประชุมกันอยู่ที่ห้องประชุมสนธยาไกรรณภูมิอาคาร24ชั้น2คณะวิทยาการจัดการค่ะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมนะคะเพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็กำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างครอบคลุมนั่นเองค่ะก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดที่ทำการปกครองจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เหล่ากาชาดแล้วก็คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยอาจารย์ดร.ศรีเพ็ญพรหมเดชผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะทีนี้มาดูสถานการณ์การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งข้อมูลที่เขานำเสนอในที่ประชุมณวันที่18มิถุนายน2569นะคะเมื่อวันพระสวัสดีที่ผ่านมานะคะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้รวบรวมมาเสนอที่ประชุมโดยกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันสิทธิ์ 17,531 รายอันนี้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 17,530 รายโอ้ดีมากนะคะเหลือ1รายเท่านั้นเองนะคะคิดเป็นร้อยละ 99.99 ค่ะกลุ่มลงทะเบียนเพิ่มเติมคือลงทะเบียนใหม่ 184,802 รายค่ะคุณผู้ฟังภาพรวมการลงทะเบียนนะคะของบุรีรัมย์ผู้ยืนยันสิทธิ์เดิม 17,530 รายแล้วก็ผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม 184,802 รายรวมทั้งสิ้น 22,332 รายค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนจากระบบ BPMapเพื่อที่จะค้นหาแล้วก็ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์รวมถึงกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานรับผิดชอบในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงกลุ่มรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในฐานะกลไกทางวิชาการและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นก็ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในการพัฒนาฐานข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงการช่วยเหลือเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงภายใต้แนวคิดข้อมูลแม่นยำช่วยเหลือตรงกลุ่มเข้าถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะทางนี้ที่ประชุมเขาก็ได้กำหนดนัดหมายการประชุมคณะทำงานครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะร่วมติดตามความก้าวหน้าและก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับสิทธิ์ต่างๆจากรัฐอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะและเมื่อวานนี้จังหวัดบุรีรัมย์รับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศกลุ่มต้นแบบระดับทองค่ะโดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันตลอดจนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับกรรมการนะคะก็นำโดยนางชลาทิพย์โลหะสิริอดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและนายสมบัติเทพเสนาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอแล้วก็ชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรอบลงพื้นที่ค่ะในโอกาสเดินทางไปติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มต้นแบบระดับทองตามที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้บูรณาการทุกภาคส่วนซึ่งบุรีรัมย์ก็เป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะน้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาดำเนินการอย่างมุ่งมั่นตลอด24ปีโดยในปีนี้ยึด
วัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์โดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนนำของชมรมทูบีนัมเบอร์วันทุกประเภทให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็นชมรมต้นแบบในระดับสูงขึ้นแล้วก็มุ่งมั่นเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับทองในปี2569นี้ค่ะภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนบุรีรัมย์เก่งสุขดีด้วย To Be Number One โดยประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดนะคะมอบนโยบายให้อำเภอชุมชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติค่ะสำหรับกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงานทั้งหมด19กิจกรรมดำเนินการแล้ว14กิจกรรมนะคะอย่างเช่นรณรงค์ใช้สื่อโซเชียลและสร้างกระแสผ่านกิจกรรมสำคัญของจังหวัดสนับสนุนจัดตั้งอำเภอ To Be Number One ครบทุกอำเภอนะคะแล้วก็ในสถานศึกษาด้วยสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันTo Be Number One Teen Dance Style ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ4ทีมดำเนินการตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดมีระบบคัดกรองส่งต่อรักษาและฟื้นฟูมีพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ6อำเภอมีมินิธัญรักษ์เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาว120วันแล้วก็มีการทำกิจกรรมตามแผนงานโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการจนมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนั่นเองและช่วงเย็นท่านผู้ว่าก็มอบหมายนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดรำอัปสราบุรีรำตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่นที่มีความสนใจแล้วก็ผู้สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมให้มีพื้นที่การแสดงส่งเสริมความเป็นไทยสร้างจิตสำนึกอัตลักษณ์ความเป็นไทยของเราการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็การประกวดรำอัปสราบุรีรำนี่แหละค่ะจัดอยู่ที่ถนนคนเดินถนนคนเดินถมหมึดถมมออำเภอนางรองนะคะและเมื่อบ่ายวานนี้จังหวัดบุรีรัมย์เปิดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่ยกระดับสู่สินค้า GI ค่ะโดยมีนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์พร้อมด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกันอยู่ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น2ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์โดยมีนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนะคะงานในครั้งนี้จัดระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนพรุ่งนี้อีก1วันนะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รู้ว่าบุรีรัมย์เราเนี่ยมีศักยภาพในการปลูกทุเรียนคุณภาพที่มีรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากปลูกจากดินภูเขาไฟและสายน้ำแร่นะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะไปเที่ยวไปซื้อหาทุเรียนได้นะคะเขาจะมีกิจกรรมทุเรียนนาทีทองเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเนี่ยซื้อทุเรียนได้ในราคาพิเศษเพียงลูกละ99บาทก็ไปซื้อหาทุเรียนได้นะคะที่โรบินสันดิฉันเห็นที่ทวีกิจคงมีขายช่วงนี้โอจัดกิจกรรมขายทุเรียนกันเยอะมากนะคะมาดูข่าวของกองทุนฟื้นฟูกันบ้างค่ะนายบัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ท่านแจ้งถึงผลการประชุมของคณะทำงานกลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจัดการหนี้ของเกษตรกรนะคะว่าคณะกรรมการได้เห็นชอบรายชื่อชำระหนี้สหกรณ์ทั้งภาคเหนือภาคอีสานรวมๆแล้วก็659รายด้วยกันนะคะก็ประชุมเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีนายจารึกบุญพิมพ์ประธานคณะกรรมการจัดการหนี้เป็นประธานการประชุมนะคะแล้วก็มีทุกภาคส่วนนะคะร่วมประชุมกันโดยที่ประชุมคณะทำงานเมื่อวานนี้ได้ร่วมกันพิจารณา
ณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจัดการหนี้กรณีหนี้สถาบันเกษตรกรก็คือสหกรณ์นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรวจรับรองว่ามีการดำเนินงานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการหนี้กำหนดแล้วก็เป็นรายชื่อหนี้ที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วทุกรายนะคะอย่างกรณีหนี้ NPL กรณีหนี้สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ภาคเหนือ17จังหวัดนี่มี310รายที่พิจารณานะคะวงเงินก็ประมาณ146ล้านบาทเศษแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดจำนวน349รายวงเงิน178ล้านบาทเศษกรณีหนี้บังคับคดีขายทอดตลาดนะคะที่พิจารณาคือกรณีเจ้าหนี้ไม่ยินยอมงดขายทอดตลาดนะคะสหกรณ์เจ้าหนี้สถาบันเกษตรกรสหกรณ์นี่แหละค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดรวมแล้ว5สหกรณ์นะคะรวมเป็นเงินกว่า7ล้านบาทค่ะในส่วนของที่ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเมื่อวานนี้คณะกรรมการรับรองสิทธิ์ชำระหนี้สหกรณ์ธนาคารพาณิชย์นิติบุคคล45รายและให้ผ่านอุทธรณ์10สำนวนอ่ะนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าในภาคอีสาน5จังหวัดนะคะมีอยู่349รายมีบุรีรัมย์สักกี่รายคุณผู้ฟังก็ลองโทรไปสอบถามได้นะคะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะปิดท้ายรายการเช้าวันนี้ค่ะมาฟังความคืบหน้ากิจกรรมการแจกกล้าไม้ของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่นะคะวันนี้ค่ะวันเสาร์นะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองชุมชนบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เราของคุณคำนึงเจริญสิริคุณหนึ่งนะคะวันนี้จะมีการจัดแจกกล้าไม้ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปแจกให้คนละ50ต้นหรือพิจารณาตามเหตุและผลนะคะเป็นกล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะยังไงก็สอบถามได้นะคะท่านที่ประสงค์จะรับกล้าไม้เพราะว่าเมื่อเคยมีถามน้องดึงไปบอกว่ายังคงพอมีนะคะสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0985843075นะคะเพราะว่าบางส่วนก็มีผู้จองแต่ว่าก็ยังคงพอมีที่จะแจกสำหรับท่านที่ประสงค์จะขอรับนะคะวันนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปแจกทั้งวันนะคะจนกว่ากล้าไม้จะหมดนะคะคนละประมาณ50ต้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่รักในเรื่องของการปลูกต้นไม้วันนี้เวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่แล้วก็ช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร